0: หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
4: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมบอกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
3: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
5: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปป.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนกลางเพิ่มเติมให้
3: สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
6: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
2: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
6: กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
2: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7 วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจ่อคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำ

0: เดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
5: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิตคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทนสองประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
5: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อน

0: โดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสธนารัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกตั้งความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0-2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึกเจแปนโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลีโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทชิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับกันบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5 ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
9: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: รอเอาไว้ให้ธุระผมเสร็จซะก่อนแล้วผมจะย้อนกลับมาช่วยอีกสักพักหนึ่งเพราะรู้ว่าไร่ของคุณเนี่ยจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่เยอะแยะเท่าที่เอาดินไปตรวจมาเขาก็บอกมาหมดว่าควรจะทำยังไงบ้าง
2: ในเมื่อรู้ดีกับตัวเองทุกอย่างทำไมต้องปฏิเสธนชนด้วย
1: เหตุผลส่วนตัวไม่ขอตอบ
2: ก็คุณรู้อยู่คนเดียวควรจะทำยังไงแก้ไขยังไงเมื่อคุณไม่ช่วยแล้วใครจะทำได
1: ้ถ้าตั้งใจจะทำกันจริงๆย่อมทำได้ก็ก่อนจากไปเนี่ยผมจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้แล้วก็ทำไปตามนั้นมันก็เหมือนกับผมทำด้วยตัวเองแล้วก็ได้ผลเท่ากันเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงไป
2: ค่าใช้จ่ายอะไร
1: ก็อย่างน้อยก็คือค่าจ้างผมนี่แหละ

0: ใครกันแน
1: ่ชื่อในโอยนามสกุลญาติระอา
0: ฉันฟังมาจนเอียนไม่ใช่คนเร่ร่อนพเนจรเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี
1: ้ขอให้เชื่อทั้งชีวิตผมไม่มีอะไรสักอย่างเดียวผมชื่ออย่างนี้นามสกุลก็อย่างนี้ไม่มีหลักแหล่งชีวิตก็ฝากไว้กับดวงชะตาจะเป็นจะตายแล้วแต่ชะตาลิขิต
0: ในเมื่อบอกว่าไม่มีอะไรเลยทำไมว่ามีธุระ
1: เรื่องส่วนตัวไงครับบอกใครไปก็ไม่มีใครช่วยได้หรอกนอกจากตัวผมเองเพราะงั้นไม่บอกซะดีกว่าถ้าจะกรุณานะ
0: กรุณาอะไร
1: กรุณาเลี้ยงเจ้าบักจันไม่รับใช้สักคนถึงมันจะกระโดกกระเดกกวนประสาทอยู่บ้างทำอะไรไม่เป็นสับปะรดแต่มันก็ซื่อไว้ใจได้จะใช้อะไรมันก็ใช้เถอะควบคุมจี้ใช้เอาไว้หน่อยพอครบได
0: ้จันเป็นใคร
1: เป็นเด็กอีสานคนหนึ่งที่มากับพ่อเพื่อขุดทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จพ่อก็ถูกยิงตายเจ้าจันก็เลยต้องอยู่กับผมโดยไม่มีทางเลือกแต่ว่าน้ำอดน้ำทนดีมากตามประสาคนท้องถิ่นกันดารเลี้ยงมันไว้ไม่เสียหลายหรอกครับ
0: เขาคงอยากไปกับคุณ
1: ผมคิดว่าผมจะไม่เอาไปนะเพราะเสี่ยงเกินไปผมตัวคนเดียวนะช่างหัวมันเถอะแต่จะให้มันไปเสี่ยงกับผมด้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นการไม่สมควรทำให้ผมพะว้าพะวังเปล่า
0: คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย
1: คุณรังเกียจมันเหมือนรังเกียจผมหรือเปล่า
0: ฉันยังไม่เคยพูดเพียงแต่เตือนคุณว่าเขาเป็นเพื่อนตายและที่คุณรอดตายมาได้ไม่เพราะเด็กคนนี้หรอกเหรอ
1: ผมนึกถึงมันเสมอนะถึงไม่อยากจะมาลำบากกับผมจนเกินไปฝากไว้กับคุณเนี่ยจะเป็นสุขกว่าถ้าไปกับผมมีแต่การเสี่ยงทุกด้านเสี่ยงต่อความลำบากความอดอยากและอาจจะต้องเสี่ยงต่อความตายด้วยโดยเฉพาะเรื่องของผมไม่อยากให้ใครมาเสี่ยงด้วยโดยไม่จำเป็นเสร็จธุระแล้วผมจะกลับมาเยี่ยมมันจะมาช่วยงานคุณอีกสักระยะหนึ่งจนกระทั่งให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนที่ตั้งใจไว้แต่ถ้าผมล้มหายตายจากไปซะก่อนก็ถือว่าเกมชีวิตของผมเนี่ยจบสิ้นไปแล้ว
0: แม้น้อยชนจะขอร้องก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ได้สิครับแต่ต้องเป็นภายหลังที่ผมเสร็จธุระแล้วไง
0: กว่าคุณจะเสร็จธุระอีกกี่ปีกี่เดือนกัน
1: เรื่องนั้นก็ตอบยากแต่ผมจะพยายามให้มันเร็วที่สุด
0: งั้นฉันก็หมดเรื่องที่จะพูด
1: ขอบคุณ
0: เอ๊ะนั่นแสงไฟอะไรลุกโชนชะดูเหมือนมันจะมาจากทางกระท่อมที่พักของคุณด้วยนะ
1: ไฟไหม้ดิ

0: เกิดขึ้นได้ยังไง
1: มาหู้คือกันนายตื่นขึ้นมาผมกับสำรักควันไฟหอบได้เป้กับเสื้อผ้าที่คุ้นแขวนอยู่กับเล็บแผ่นองมานี่แหละครับ
0: เอ้ยหมด
1: พอผมเห็นไฟใหม่ได้ยังไง
0: กันแน่ใจเลยวะว่าแกตื่นขึ้นมายังเห็นตะเกียงแขวนอยู่เรียบร้อยอ
1: ่
0: ะ
1: แม่ละนายผมสาบานได
0: ้มันไหม้มาจากด้านไหนก่อนวะ
1: ไหม้ด้านหลังครับ
2: เกิดอะไรกันขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: บ่ฮู้ครับผมตื่นขึ้นมาไฟมันก็ลุกโชนแล้วหอบของไม่ได้แค่นี้แล้วครับนอกนั้นมันก็หมดเลย
3: ก็ยังดีที่มีสติพอที่จะหอบของมันได้บ้าง
4: กระท่อมมุงแฝกแบบนี้วูบเดียวก็หมดทั้งหลัง
2: มันเกิดไหม้ได้ยังไง
0: อ๋อเจ้าจันยืนยันว่าตื่นขึ้นมาตะกี้ยังแขวนเรียบร้อยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันไหม้ได้ยังไง
2: มีใครมาแอบเผาหรือเปล่า
3: แอบเผาทำไม
2: ตอบยากนะแม่นี่มีการเผากันด้วยเหรอคะใครเผาล่ะ
0: แกตื่นขึ้นมาเห็นใครบ้างเปล่าได้ยินเสียงใครบ้างไหมจัน
1: บ่ได้ยินเลยครับก้มหน้าก้มตาหอบของแล้วก็วิ่งอ้าวบ่ได้มองหน้ามองหลังอีหยังเลยครับ
0: งั้นก็ช่างมันพรุ่งนี้ผมจะปลูกขึ้นมาใหม
3: ่ช่างเถอะไม่ต้องไปทำมันหรอกเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรนอกจากเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อย
2: ๆแล้วจะให้เขานอนกันที่ไหน
0: ไม่มีปัญหาหรอกครับผมทำได้
4: ใครทั้งห้องมาเผาได้ไอ้แบบนี้จับได้นะต้องเอามาขยี้ขยี้แล้วก็ฉีกเนี่ยเป็นชิ้นๆบ้าชะมัดเลยแกล้งกันได้

0: น่าเจ็บใจจริงๆอะไรกันแค่นี้พวกแกทำกันไม่สำเร็จเลยโถ่ไอ้
1: มันเราทำสำเร็จนะครับคุณเด่นรอเราเผากระท่อมมันราบเรียบไปเลยครับ
2: แต่มันก็โชคดีที่หนีพ้นการถูกไฟครอบได้อย่างหวุดหวิดเลย
0: อ๋อดีหมายความมันรู้ตัวก่อนงั้น
1: คือมันไม่รู้ตัวหรอกครับคุณเด่น

0: ในกระท่อมเสือกมีแต่ไอ้จันคนเดียวอ่ะถึงอย่างนั้นมันก็ยังคว้าเสื้อผ้าหอบออกมาได้
1: อ้าวแล้วไอ้อ้อยล่ะมาดีในกระท่อมเหรอ
0: ก็มันเสือกขึ้นไปอยู่บนเรือนที่คุณแม่อยู่
1: ฮะอยู่กับคุณบ้าเหรอ
0: ครับผมสองคนเห็นมันวิ่งมาทีหลังอ่ะ
2: นั่น
0: ติดตามมาด้วยคุณแม่คุณชนแล้วมาจิ๊บแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
2: น้ำซ้ำพอรุ่งขึ้นนะมันกลับปลูกใหม่ซะแจ่มแจ๋วกว่าเก่าอีกทั้งคุณชนทั้งแม่จี๊ดทั้งคุณแม่ไปช่วยกันเป็นแถวเลย
1: เดี๋ยวนี้เขาเอาใจมันถึงขนาดนี้เฉยเหรอ
2: แล้วพอวันนี้ฮะมันก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไรกันเป็นการใหญ่เลยครับไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีไปอย่างที่เราคิดซะด้วยสิ
1: แล้วมารู้ไหมว่ากระท่อมถูกแกสองคนเผาอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่รู้เลยครับมันไม่พูดถึงอีกเลยฮะ
1: ทำไมมันหน้าด้านอย่าง
2: น
1: ี้วะขนาดเผาไล่แล้วก
2: ็
1: ยังทำไม่รู้ว่าชี
0: กหนำซ้ำผมยังรู้มาว่ามันกำลังเสนอโครงการปรับปรุงไร่ใหม่ทั้งหมดครับ
1: แล้วคุณแม่ว่ายังไง
0: ก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ครับ
1: ก็แปลว่ายอมรับโครงการปรับปรุงใหม่ของมัน
2: คงจะไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเป็นที่โปรดปรานของคุณชนอยู่แล้ว
0: ยิ่งไม่ขวานั่นนะทำให้มันพูดกับคุณแม่ทั้งที่ไม่ค่อยจะพูดกันอยู่แล้วกลับเป็นผลดีของมันไปซะอีกเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ
1: มันมาได้อย่างใจชัดเลยร้ายกว่านั้นกลับทำให้มันชักจะเลยเถิดกับคุณแม่ยิ่งขึ้น

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบแม่ก็ผมบอกแล้วนะครับผมบอกคุณเด่นแล้วว่าอย่าทำเป็นเล่นตัวหลบหน้าหลบตามันจะทำให้เสียคะแนนนิยมเดี๋ยวนี้มันชักจะทำท่าเลยเถิดเลยทงไปแล้วนะครับ
2: แล้วต่อไปนี้คุณเด่นเล่นตัวไม่ได้อีกแล้วนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ไอ้โอ้ยกำลังเป็นคนโปรดทั้งนาทั้งหลานกลางคืนต้องไปคุยกันที่เรือนกินข้าวกันที่นั่นก่อนนี้วาสนามันมีแขกกินปิ่นโตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมีคนเชิญมันเสร็จเลย
3: มันมีดีอะไรนักหนาของมันทั้งที่มีแต่ตัวเปล่าแต่กลับทำให้ใครต่อใครพากันลุ่มหลงมัน
2: นั่นสิฮะ
3: มันเสนอโครงการปรับปรุงใหม่ทั้งนาทั้งหลายก็รับโครงการของมันด้วย
2: สงสัยมันจะมีเสน่ห์มหานิยมเพราะมันประจบเก่งซะด้วยเลียแข้งเลียขาเขาเรียกลิ้นกระดาษทรายน้ำลายฉลักคุณเด่นยิ่งห่างไปเท่าไหร่โอกาสของมันยิ่งมีมากขึ้นเพราะว่าคุณเด่นนะเสียคะแนนนิยมไปมากทีเดียวแล้วนี่นะ
1: เดี๋ยวนี้คุณเด่นเนี่ยลองไปดูไร่ใหม่ส่วนที่มันทำการปรับปรุงต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงอกงามส่วนอื่นยังไม่ดีเท่ามันก็เลยขอให้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแม้แต่วัวนมนี่มันก็ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่หมดเลยครับ
2: ฮะทีนี้มันมีนมจากเต้าด้วยนับวันมันจะเป็นขวัญใจเอานะครับนี่ผมละเสียวจริงๆเลยว่าป่า
3: แล้วพวกชาวไร
2: ่ก็รู้สึกว่าออกจะนิยมชมชอบมันเอามากๆฮะชักจะเอียงๆไปตามๆกันเลยครับ
1: ยิ่งไปขวานนั่นนะผมรู้ข่าวแววๆว่าเวลานี้นะคุณชนกับคุณแม่นะกำลังจะจ้างมันทำงานเป็นถึงผู้จัดการไรชนนะครับ
3: เฮ้ยถึงอย่างนั้นเชียว
1: ครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยรู้แต่ว่ากำลังต่อรองกันอยู
2: ่
1: เห็นไหมครับมันเสียโอกาสของคุณอย่างมากมาย
2: นี่แบบนี้คุณช้าไม่ได้แล้วนะคุณเด่นนะ
1: ไม่ได้
2: จะเอายังไงก็ต้องรีบด่วน
1: เฮ้ย
2: รีบด่วนตัดสินกันให้เด็ดขวดไปเลย
1: ได้ค่ะ
2: แหมเจ้าพูดผิดพูดถูก
1: ถูก
2: เออถูกคืนรีรออีกนะอีตอนนี้แล้วก็ฮอกแบบนี้แย่คุณพลาดแน่ๆแหละ
3: เออมึงไม่ต้องพูดเล่นกันอยู่นั่น
2: อ
3: ่ะก็ขับไล่ไว้เดี๋ยวไปจัดไล่ซะสิเว้ย
2: ไล่แล้วไล่ไปทำมาตั้งหลายอย่างหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลสักทีไง
3: เปลี่ยนวิธีสมัยสิ
1: เปลี่ยนอีกแล้วจะทำยังไงล่ะวิธีใหม่นี่พวกผมฉันจะหมดปัญญาแล้วล่ะเปลี่ยนกันหมดท่าแล้ว
2: คุณเด่นจะให้ทำยังไงถึงจะไล่มันไปได้บอกมาสิครับ
3: ชวนชาวไร่ทั้งหมดให้หยุดงานนะแล้วประท้วงมัน
1: โอ้ยดี
3: ให้ขับไล่มันไปให้พ้นเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่ผลก็คือเราต้องการบีไพ่โอ้ยถูกไล่ออกจากที่นี่ดูสิว่าใครจะเป็นคนปรับปรุงไร่เว้ย
2: เรียกคุณเด่นแล้วครับ
3: ก็จัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วฉันจะเข้าสวมรอยต่อทันทีไง
2: อ๋อรู้แล้วแบบพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วย
3: แน่นอนเพราะว่าการปรับปรุงไร่ต้องใช้เงินจำนวนมากเมื่อไม่มีไอ้อ้อยซะฉันจะต้องเป็นผู้ควักเงินช่วยเหลือเพราะคุณแม่กำลังจนเงินโอกาสทองของฉันอยู่ตรงนี้แกสองคนต้องรีบจัดการโดยด่วนนะ
2: ครับครับครับได้ครับได้ครับ
3: ให้มารู้ประชวาไอ้โอ้ยมันจะแข็งสักแค่ไหนใครจะปกป้องคุ้มครองมันเอาไว้ได้ถ้าไม่มีคนทำไร่ทุกอย่างพินาศแล้วคุณแม่กับคุณชนจะเลือกใครระหว่างฉันกับไอ้โอ้ย

0: ตกลงมันจังไดแน่นายเป็นหยังกระท่อมของเฮาถึงถูกไฟไหม
1: ้ก็มีคนมันเผาซิน
0: ายแน่ใจเหรออ ่
1: ะแล้วถ้าไม่มีคนเผามันจะไหม้ได้ยังไงวะ
0: แต่ว่าบ่เห็นมีไผเลยนี่นาย
1: แต่ฉันเห็น
0: เอ๊ะกันหน้าอยู่ที่เรือนนายสิเห็นได้จังได
1: เมื่อเช้าวานนี้ฉันเดินตรวจดูรอบๆนะฉันรู้ว่ามีคนมาซุ่มอยู่ด้านหลังมันทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้2ก้นแสดงว่ามีไม่น้อยกว่า2หรือ3คนน่ะที่แอบมาเผาแล้วมันก็หลบหน้าไป
2: แล้วรู้ไหมว่ามันเป็นใคร
1: ไม่เห็นตัวอ๋อคุณชนคุณอย่าถามผมเลย
2: เป็นอันว่าคุณโอ้ยรู้แน่ว่ากระท่อมเราถูกคนเผา
1: แล้วก็ให้มันแล้วกันไปเถอะฮะอย่าพูดอะไรมากเลย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องไม้เรดิโอ Freshen Up สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อย
13: ั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
20: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
4: Fora B
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติยังคงติดตามสาระข่าวสารข้อคิดดีๆนำมาฝากกันที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางเยือนประเทศจีนมีการหารือกับคณะนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนสาระสำคัญนะคะตรงที่ทั้งจีนและไทยมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนคราวนี้บอกว่าครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคซึ่งจากข่าวนี้บอกว่าภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศนะคะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตก

0: อยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มทำร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: แรงบันดาลใจ
5: ข้อคิดหลักการพูดพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนักพูดที่ดีย่อมพยายามบรรยายเรื่องที่ตนพูดที่แจ่มแจ้ง 99% เหลือไว้ 1% ปล่อยไว้ให้ผู้ฟังคิดเอาเองการพูดที่ดีที่สุดนั้นคือความสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นพูดแต่ไม่ใช่พูดเสียคนเดียวว
6: ันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่โชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
8: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
10: พร้อมกับเมืองมีโชค
8: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
10: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
8: ์มีโชคพลาซ่าม
10: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
8: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทย
11: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
8: ่การเวลา
12: คราฟแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
8: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
12: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
13: From passion to creation
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
13: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
8: การเวลา
13: คราฟช็อกโกแลต
8: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่

0: Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Your happiness, our happiness. Mass F.

าณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เรียนรู้จากความสูญเสียความล้มเหลวที่คุณได้ประสบพบเจอนั้นนับเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมค่ะคุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ในสิ่งที่คุณอาจทำผิดพลาดแต่คุณยังสามารถที่จะเข้าใจถึงสาเหตุที่คุณเลือกทำเช่นนั้นอีกด้วยนะคะหากว่าคุณกำลังไล่ตามเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอยู่แล้วเป้าหมายที่คุณกำลังไล่ตามนั้นมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่และเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่คุณหวังเอาไว้ก็ขอให้เรียนรู้ที่จะหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นๆนะคะเช่นนักเรียนส่วนใหญ่ที่ประสบความล้มเหลวในวิทยาลัยและมีโอกาสได้กลับไปศึกษาต่อพบว่าโอกาสในครั้งที่สองที่พวกเขาได้รับนั้นมีความแตกต่างจากโอกาสในครั้งแรกค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากพวกเขามีความรู้ในตนเองที่ดีขึ้นรวมไปถึงความสามารถและก็มีความรับผิดชอบในตนเองที่ดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ

0: รงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: An education beyond tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4. ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
8: FM

คุณผู้ฟังคะใดๆในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงได้หากว่าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก็ควรจะสนับสนุนใช่ไหมคะเรื่องร้ายๆที่ครั้งหนึ่งยกให้มีคุณค่าโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั่นก็คือกัญชาค่ะวันนี้ทาง Facebook ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์ระบุว่ากัญชากับ IQหัวข้อที่1 นะคะให้รายละเอียดบอกว่ากัญชาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ IQ ของคนเสพต่ำลงยิ่งหากเสพตั้งแต่เด็กหรือวัยรุ่น IQ จะต่ำลงได้มากถึง8แต้มที่สำคัญคือ IQ จะไม่ฟื้นกลับมาแม้จะหยุดกัญชาก็ตามประเด็นที่2ค่ะบอกว่ากัญชายิ่งเริ่มเสพตอนอายุน้อยโอกาสติดยิ่งมากเฉลี่ยแล้วคนเสพกัญชา1ใน10คนจะมีภาวะติดยาแต่หากเสพตั้งแต่อายุก่อน18ปีจะมีโอกาสติดยาสูงขึ้นเป็น1ใน6หรือ 17% ประเด็นที่3ค่ะอาจารย์หมอธีระบอกว่ากัญชากับภาวะจิตเวชข้อมูลวิชาการชี้ให้เห็นว่าการใช้กัญชานั้นมีความเชื่อมโยงไปกับความผิดปกติทางจิตต่างๆเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลการคิดฆ่าตัวตายรวมถึงโรคจิตทิ้งท้ายอาจารย์หมอบอกว่าคนที่มีสติมีปัญญาและมีจิตสำนึกถึงสังคมคงพอจะคิดวิเคราะห์ได้ว่าหากเอากัญชาไปผสมในอาหารขนมเครื่องดื่มรวมถึงไอศกรีมนมจะยิ่งสร้างความเสี่ยงให้เด็กๆ เข้าถึงได้ง่ายอยากริลองและบริโภคผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างหากไม่สามารถติดตามกำกับและควบคุมได้ในโลกแห่งเสรีการค้าดังนั้นการเห็นปรากฏการณ์สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใส่กัญชาออกมามากมายหลายรูปแบบนั้นเป็นที่น่าภาคภูมิใจหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยในสังคมนั้นกันแน่ไม่สนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่อุดหนุนสินค้าบริการและกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่มอบอำนาจการบริหารจัดการให้ตกไปอยู่กับกลุ่มคนที่ดำเนินการผลักดันให้เกิดความเสี่ยงต่อสังคมและนี่คือสิ่งที่ประชาชนที่รักตนเองรักครอบครัวและรักประเทศของตนพึงกระ

0: คุณผู้ฟังคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านเกษตรและนวัตกรรมอาหารณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายในกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการปลูกพืชไฮโดรโปนิกตั้งแต่การเพาะเมล็ดในฟองน้ำและการย้ายกล้าลงแก้วปลูกการแปรรูปน้ำนมเรียนรู้กระบวนการผลิตนมพร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์มิลบอมใช้ความสนุกแล้วก็ได้ความรู้กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยนักเรียนได้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และการเกษตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 0532144100
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ

0: ู้ฟังคะคนนอนดึกเสี่ยงเป็นซึมเศร้ามากกว่าคนนอนเร็วค่ะ Fox News รายงานว่านักวิจัยภาควิชาจิตเวชและพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใหญ่มากกว่า 73,000 คนในสหราชอาณาจักรโดยศึกษาจังหวะการเต้นของหัวใจแนวโน้มที่จะตื่นเช้าหรือเข้านอนดึกและระยะเวลาการนอนหลับที่แท้จริงการศึกษานี้ตรวจสอบระยะเวลาการนอนหลับความสัมพันธ์กับความผิดปกติทางจิตพฤติกรรมและพัฒนาการทางระบบประสาทหรือ MBN ความปรารถนาและความวิตกกังวลค่ะผลการศึกษาพบว่าคนที่ตื่นเช้าและเข้านอนเร็วจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนที่ตื่นเช้าแต่เข้านอนดึกคนที่ตื่นเช้าและนอนดึกมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมากกว่าคนที่ตื่นเช้าและเข้านอนเร็วค่ะส่วนคนที่ชอบเข้านอนดึกและตื่นสายจะมีสุขภาพจิตที่แย่ลงสรุปก็คือถ้าคุณนอนดึกไม่ว่าจะตื่นกี่โมงสภาพจิตใจของคุณก็ยังย่ำแย่อยู่ดีจากการศึกษานี้นักวิจัยแนะนำว่าไม่ว่าจังหวะการเต้นของหัวใจจะเป็นเช่นไรก็ตามทางที่ดีควรเข้านอนเร็วการนอนดึกเป็นประจำหลังตีหนึ่งอาจนำไปสู่ความบกพร่องในการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตเช่นอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลค่ะ
1: Mass FM ถูกจริงประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
2: คุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอร์บีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอร์บีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอร์บีได้นะคะที่ Facebook ฟอร์บี แล้วพบกันค่ะที่ Forab Shop สาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness, our happiness

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลุกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณ
12: ก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สวัสดียามเช้าวันอากาศดีๆค่ะคุณนฟังต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่พฤหัสบดี23กรกฎาคม2569นะคะกับอากาศดีฟ้าใสท้องฟ้าแบบว่าเคลียร์สุดๆไปเลยในเช้านี้นะคะแตกต่างจากเมื่อวานแบบลิบลับคนละเรื่องคนละโลกกันเลยทีเดียวเมื่อวานตื่นเช้ามาฝนฉ่ำฝนตกแล้วก็รถติดมากอุบัติเหตุก็เยอะตามไปด้วยแต่เช้านี้อากาศดีฟ้าใสแดดแรงแต่เช้าเลยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมรถก็ยังติดอยู่นั่นเองแต่อาจจะไม่ติดเหมือนเมื่อวานนะคะคุณฟังจริงแล้วจะบอกว่าฟ้าฝนมีผลกับการเดินทางมากๆเลยนะคะเข้าสู่เช้าวันทำงานค่ะปลายสัปดาห์แล้วด้วยเพราะวันนี้ก็วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะคนธรรมดาจากพิษวิทย์วิสิกค่ะและก่อนนั้นพี่กบส่งสิทธิ์ให้กับวันใสๆกับอากาศใสๆในเช้านี้กันด้วยนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับการเริ่มต้นเวลาของการทำงานด้วยค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งข่าวที่หลายคนบอกว่าต้องรีบบริหารในการเติมน้ำมันให้ดีเหลือครึ่งถังเข้าปั๊มเติมได้เลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเช้านี้ก็มีการปรับขึ้นมากกว่าเมื่อวาน2วันติดแล้วนะเมื่อวานนี้ปรับขึ้น85สตางค์วันนี้ปรับขึ้นถึง90สตางค์เลยทีเดียวเช้านี้ตื่นมาแวะปั๊มนี่อาจจะเติมน้ำมันแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็วางแผนในการจัดการในการเติมน้ำมันให้ดีนะคะส่วนเรื่องของอากาศเช้านี้แม้จะมีฟ้าใสแดดแรงก็อยู่ท่ามกลางประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในโซนของภาคเหนือกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี23กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศานะคะสูงสุดเมื่อวาน 31.1 องศาบนยอดดอยอินทนนท์ไม่มีอัปเดตอากาศมีของเมื่อวานที่อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ12องศาที่ดอยอินทนนท์พระตำหนักภูพิง 12.5 และกิ่วแม่ปาน14องศาและสถานีเกษตรหลวงอังขาง 20.4 องศาบนดอยนี่ไม่ต้องห่วงเย็นตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตลอดทั้งปีต่างหากด้วยเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบเย็นๆสบายๆเหมือนติดแอร์แต่ถ้าเกิดไปช่วงหน้าหนาวก็คือหนาวเหน็บมากๆจริงๆคุณผู้ฟังอากาศแต่ละที่แตกต่างกันไปข้างล่างนี่วันนี้เจอความร้อนเจอแดดค่อนข้างแรงแต่หลายคนชอบนะสักพง

ผ้าแห้งได้ทันใจด้วยแดดนี่แหละนะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ของเรามาถึงงานของนาเดียเพลงนี้บ้างค่ะคุณผู้ฟังคนไม่พิเศษ Someone Not So Special ค่ะ

ไรก็ไม่ดีเท่าเรารักกันรู้สึกดีต่อกันนะคะรักกันไว้เถิดงานเก่าของซาร่าเพลงนี้จากอัลบั้ม Retouch ชื่อเพลงก็คือเรารักกันค่ะนาเดียกับคนไม่พิเศษ Someone Not So Special นะคะแต่เชื่อว่าทุกคนจะมีความพิเศษมีคนพิเศษอยู่ในใจแน่นอนอาจจะเป็นศิลปินที่เราชอบอาจจะเป็นคนที่เราคิดถึงแล้วเรายิ้มและก็มีความสุขนั่นเองนะคะการรายการกับ28นาทีคิดถึงการเดินทางคิดถึงเราโตโยต้าเชียงใหม่พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งการได้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีหลายทางเลือกค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะมีงบประมาณเท่าไหร่ต้องการรถแบบไหนบอกเราได้เราจะพร้อมแนะนำรถที่เหมาะกับคุณให้ลูกค้าได้ขับขี่อย่างสบายใจแน่นอนและช่วงนี้ค่ะโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มจัดให้ที่โตโยต้าเชียงใหม่คุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยคุ้มแน่นอนนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่ถูกใจทั้ง Hilux Tavor Fortrax นะคะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวค่ะเขาเสนอพิเศษทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% นะคะส่วนรุ่นนี้ Yaris Cross ก็ยังขายดีเดิมค่ะคุ้มแน่นอนผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้น1คันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจสนใจแวะไปเทสไดรฟ์และเป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่มั่นใจ Toyota มั่นใจที่เรา Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณทั้งการเลือกรถคันใหม่และการดูแลหลังการขายจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คหรือว่าจะเป็นการส่งซ่อมได้หมดเลยทีเดียวนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้ค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณทุกวันนะคะพัทยาค่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คน

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

งเก่าที่ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อจริงๆค่ะคุณฟัง All for One เพลงนี้กับ Icewear นะคะ Backstreet Boy As Long As You Love Me การบริการ44นาทีค่ะกับช่วงสายจะเช้าก็ไม่เช้าแล้วตอนนี้สายแล้วนะคะการบริการกว่าๆค่ะคุณฟังกับวันพระรหัสบดีของเราด้วยและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฝากแจ้งเตือนช่วยช่วงนี้นะคะ Golden House เราก็เจอแอบอ้างเช่นเดียวกันค่ะโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแล้วก็เพจแอบอ้างขณะนี้มีบุคคลหรือว่าเพจบางส่วนเนี่ยแอบอ้างใช้ชื่อรวมไปถึงโลโก้แล้วก็ภาพลักษณ์ของบริษัทสยาม Golden House จำกัดมหาชนเพื่อโฆษณาทั้งการจำหน่ายสินค้าหรือว่าจะเป็นการชักชวนให้ทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆหรือว่าให้โอนเงินให้กับไปบัญชีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการค่ะซึ่งบริษัทเราขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวและการแอบอ้างเข้าขายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะและเพื่อความปลอดภัยค่ะโปรดตรวจเช็คข้อมูลให้แน่ชัดก่อนทำรายการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Golden House หรือว่าจะเป็นการซื้อของอะไรก็แล้วแต่อย่าหลงเชื่อเพจหรือว่าบุคคลที่น่าสงสัยอย่าเปิดเผยข้อมูลของส่วนบุคคลของเราและก็อยากโอนเงินก่อนตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินด้วยค่ะซึ่งหากพบเห็นการแอบอ้างหรือว่าการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center ของ Golden House ได้ที่1160ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสินค้าเราก็มีเยอะแต่ว่าในส่วนของมิจฉาชีพก็ขยันเหลือเกินโกเป็นหาเราแจ้งเตือนลูกค้าเสมอๆค่ะมั่นใจได้นะคะไปช็อปที่สาขาพนักงานเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะอยากจะได้สินค้ามุมไหนจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นการตกแต่งบ้านหรือว่าตอนนี้แคมเปญพิเศษสำหรับหน้าฝนเลยนะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้บานปลายค่ะโกเป็นหาเราชวนคนมาเตรียมบ้านที่พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วซ่อมตัวช่วยในการซ่อมบ้านมาครบทุกอย่างเลยทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายและพิเศษสุดเลยค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดทันที 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่ Golden House ของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียว Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะอัปเดตสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมให้การดูแลให้บ้านคุณสวยและถูกใจด้วยกับ Golden House นะคะและช่วงนี้ค่ะต้อนรับเข้าพรรษาและวันพระใหญ่อยากจะได้สินค้าเอาไปทำบุญกันอิ่มบุญสุขใจถวายสิ่งของเข้าวันเข้าพรรษามีคนได้เลือกมากมายจะเป็นถังน้ำชุดเซตต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและก็อื่นๆมากมายพัดลมเอ่ยหลอดไฟเอ่ยมีครบเลยค่ะแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House ได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดกับ Golden House นะคะ Elizabeth ค่ะ 24/7 ค่ะ

พลงใหม่ของชิลลี่พุทธเพลงนี้บ้างค่ะคุณผู้ฟังกับนิวเจอร์ซีย์ก่อนนั้นมีเลวิสคาร์เปดีนะคะกับ Someone You Love และงานของลิซาวูดกับ247จะบอกว่าทั้ง3เพลงเนี่ยความยาวไม่ถึง3นาทีทุกเพลงเลยทีเดียวเพลงแบบสมัยนี้สั้นๆกันเนาะแต่มันก็ดีค่ะมันทำให้เราได้มีเพลงแบบฟังแบบหลากหลายมากขึ้นคือนั่นเองค่ะและตอนนี้ดูเวลาก็ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้านี้ของเราเวลาของการทำงานด้วยนะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการเราที่ใจดีเสมอๆเลือกโตโยต้าครั้งใดอย่าลืมนะคะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนั่นเองค่ะเลือกได้ให้คุณได้เติมความสุขให้คุณได้ไปไหนมาไหนได้สบายๆโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะและก็อย่าลืมค่ะเลือกการดูแลบ้านสร้างบ้านมั่นใจได้สินค้าดีมีคุณภาพครบจบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณฟังชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่พร้อมกับเพลงที่ใหม่ๆอัปเดตกันได้ในช่วงของเพลงไทยกันบ้างกันละกันค่ะพี่เตือนกลับมาเจอกันรอบบ่าย 13:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งตอนบ่ายนี้จะนั่งยาวนั่งนานตั้ง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะก็จะมีเพลงหลากหลายเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการทำงานหรือว่าใครที่ทำงานไปเปิดร้านไปก็ฟังไปได้เรื่อยๆหรือว่าใครที่ขับรถอยู่ก็ฟังได้สบายๆกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้ค่ะมาเติมความหวานในชีวิตกันนิดนึงกับพินเฮดเบอรี่และนี่คือบาร์เบิลทีนะคะเจอกันช่วงบ่ายค่ะ

จจะแวบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศของเรากลับมาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับประมาณ15เกือบ20นาทีนะครับคุณผู้ฟังคะ10โมง

ประมาณ33นาทีนะครับเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องของเทคนิคเรื่องของไฟฟ้านะฮะขัดข้องเล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้ปรับปรุงแล้วกลับคืนมาแล้วฮะคุณผู้ฟังนะฮะหายไปประมาณ10กว่านาทีนะครับใช่ไหมเรดิโอเฟรชอัพครับวันนี้วันพฤหัสบดี23กรกฎาคม2569นะครับผมเริ่มต้นด้วย3เพลงก่อนเลยนะฮะมีตั้งแต่พี่บี้ของเรานะฮะอุปจ้างครับตามมาที่ตั้ง Bad Voice นะครับแล้วก็รวมไปถึงลิปตาด้วยกับเพลงนี้วอนนะครับวันนี้อากาศดีนะฮะแดดมาแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะครับวันก่อนหน้านู้นก็ฝนครึ้มๆนะฮะมาแบบครึ้มๆในช่วงบ่ายๆแล้วตอนเย็นก็พาก้อนเมฆก้อนใหญ่ตกลงมานะฮะเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฟ้าหลังฝนอากาศสดใส

เคยฟังเพลงนี้เพลงครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็จะมีความคอนทราสต์อารมณ์นิดหน่อยนะครับเพลงกำลังมาเพราะๆเลยทีเดียวนะฮะมาถึงท่อนแรปที่สะดุ้งเลยทีเดียวยาครับจากอูโน่หลาทองฮะขอบคุณครับGlobal House นะฮะวันนี้คุณเตรียมรับมือแล้วก็พร้อมซ่อมแซมบ้านนะฮะในช่วงของสภาพอากาศที่มีฝนตกทุกวี่ทุกวันนะครับกับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวช่อมทุกตัวช่วยงานซ่อมครับทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะฮะพิเศษครับซื้อครบ 10,000 รับทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Global House นะครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: เมื่อทุกคนพบครับจากฟรีแฮนด์ฮะขอบคุณกับฟลานิ้วนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยของคุณมาขัดจังหวะความสุขของชีวิตนะฮะไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานนะครับรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิ้วครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทูซาลิซาเลสนะฮะซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะปวดกล้ามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อนะครับให้ฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเราเข้าใจครับว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอๆนะครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลครับมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ Refresh Refill the music
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

ริกาซายครับจากโบกี้ไลออนแล้วก็เพลงนี้กำลังขึ้นอยู่สู่ในชาร์ตในอันดับต้นๆหลายชาร์ตเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังเดือนกันยายนนี้นะฮะพบกับค่าไฟใหม่ครับมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้านะฮะโดยที่บ้านที่อยู่อาศัยทุกหลังนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนั่นหมายความว่าบ้านใครที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะฮะก็สามารถจ่ายได้ในราคา3บาทนั่นก็คือสูงสุด600บาทนะคุณผู้ฟังนะฮะเวลาเราจ่ายใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆนะครับส่วนไฟฟ้าที่ขึ้นตั้งแต่201ไปต้นไปนะฮะหน่วยที่201จะคิดอัตราเดิมนะครับนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าใช้ไฟแบบบ้านอยู่อาศัยนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยนะฮะก็จะเริ่มบินแรกนะครับในรอบเดือนกันยายนนะฮะในใบในตั้งแต่เดือนสิงหาสิตั้งแต่เดือนหน้าแต่ว่าไอ้เรียกเก็บอ่ะจะเริ่มเรียกเก็บในรอบไฟฟ้าของเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในเรื่องของไฟฟ้านะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องไฟฟ้าฮะหลายคนก็อยากจะเปลี่ยนรถน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเพราะน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ครับไปเลือกได้เลยกับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้สดใหม่ใครก็ชอบนะฮะดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายด้วยนะครับเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่แล้วก็ห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะที่เบาะนั่งและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จนะฮะชาร์จเต็มๆ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับพร้อมบริการหลังการขายที่มีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับไปเจอตัวจริงได้เลยกับ MG Urban นะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับให้คุณไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบด้วยนะฮะแวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูม MGทั่วประเทศครับ

ผู้ฟังครับสำหรับใครที่มีอาการแบบเหมือนกับหน้าอกนะฮะเหนื่อยง่ายผิดปกติเหงื่อออกมากนะฮะหรือว่าปวดร้าวไปที่แขนทั้งคอทั้งกรามนะครับอาการเหล่านี้ถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะครับควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาและก็วินิจฉัยอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเผชิญสภาวะหัวใจขาดเลือดโดยไม่รู้ตัวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งสามารถที่จะเข้าไปรับบริการในการตรวจเช็คได้เลยครับที่ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลลานานะครับเราตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคุณผู้ฟัง0521347777ครับในการดูแลหัวใจของคุณนะฮะสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะหรือว่าแอดไลน์มาที่ @lanahospital นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

คุณพีชนะครับและนี่คือ1คนตรงนี้ฮะและก่อนหน้านู้นจาก First อนุวัฒน์นะครับกับยินดีเสมอฮะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังคงมีหลายเพลงรอคุณอยู่นะฮะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ What's this? Coming up next.

0: anyway. อย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมงหน้าครับเราจะไปเริ่มต้นที่3เพลงนะฮะคุณผู้ฟังครับแพ็คคำว่ารักจาก Calories บลาบลานะครับแล้วก็ตามมาที่ Asia 7กับไม่แบ่งใครไปปิดท้ายที่ก้องห้วยไร่กับดอกกระจิวบานนะฮะแป๊บเดียวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่เจาะเข้าไทย 1-2 ลูกเตือนฝนถล่มหลายพื้นที่ยาวถึง28กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยระหว่างวันที่23ถึง28กรกฎาคม2569โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรองรับฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงติดตามพายุหมุนเขตร้อนที่อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมประมาณ 1-2 ลูกสถานการณ์ฝนในภาคเหนือส่งผลกระทบแล้วในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่22กรกฎาคม2569เกิดฝนตกสะสมอย่างหนักบริเวณบ้านห้วยศาลาตำบลท่าตอนทำให้น้ำจากลำน้ำสาขาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงจากการตรวจสอบพบว่าเศษกิ่งไม้และวัสดุธรรมชาติจำนวนมากไหลไปกีดขวางทางน้ำทำให้ระบายน้ำไม่ทันเจ้าหน้าที่จึงนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางให้น้ำกลับมาไหลได้ตามปกติกระแสลมแรงยังทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมทำให้สายไฟฟ้าขาดและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนระดมกำลังพร้อมเลื่อยยนต์และเครื่องจักรเข้าตัดและเครื่องย้ายซากต้นไม้ออกจากรถและเส้นทางจราจรพร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อายเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อเร่งจ่ายกระแสไฟกลับคืนให้ประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: บ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกกระเจียวบานนะครับบานสะพรั่งเดือนกรกฎาคมนี่แหละฮะก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาที่เดือนสิงหาคมก็คือ3เดือนด้วยกันนะฮะซึ่งจุดหลักๆที่ภูมินะฮะคุณผู้ฟังที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับเขาบอกว่าบานประมาณ2สัปดาห์แบบเต็มๆสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครที่ชื่นชอบธรรมชาติไปติดตามได้ในช่วงนี้แหละฮะคุณผู้ฟังช่วงประมาณหน้าฝนอย่างเงี้ยนะฮะบรรยากาศจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับพูดถึงหน้าฝนนะฮะมักจะมียุงนะคุณผู้ฟังแล้วยุงก็จะมาเยอะซะด้วยสิคุณผู้ฟังฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกดีเหมือนกันไม่ใช่แปลกเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่า Google นะครับจะเตรียมปล่อยยุงถึง32ล้านตัวในสหรัฐครับในการกำจัดปัญหาโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะฮะพอเวลาเราพูดถึง Google เนาะเราจะนึกถึงผู้ช่วยในการค้นหานะครับประเภท Search Engine นะฮะหรือผู้ช่วย AI สมาร์ทโฟนใดๆก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดนะฮะใครจะไปคิดครับว่าผลิตภัณฑ์ต่อไปของ Googleนั่นก็คือฝูงยุงนับล้านตัวครับบริษัท Alphabet นะฮะบริษัทแม่ของ Google นะฮะตอนนี้กำลังขออนุมัติจากรัฐบาลกลางครับเพื่อทำการปล่อยยุง32ล้านตัวในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ฟลอริดานะฮะในช่วง2ปีข้างหน้าภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Debug Project ครับโดยระบุเป้าหมายว่าเป็นการควบคุมประชากรยุงและลดโรคยุงที่มีพาหะอ้าวแล้วถามว่าการเพิ่มจำนวนยุงมันจะไปลดจำนวนยุงในระบบได้อย่างไรนะฮะฟังดูก็ดูสับสนอยู่เหมือนกันเนาะยิ่งเพิ่มยุงก็น่าจะเยอะขึ้นนะฮะในการเพิ่มยุงหลายล้านตัวเข้าสู่ธรรมชาตินะครับจะเป็นการลดจำนวนยุงตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าโครงการ Debug Project นี่เขาอธิบายว่าสิ่งที่เขากำลังทำก็คือการเพิ่มแมลงดีไปปะปนในประชากรของแมลงร้ายครับโดยแมลงดีเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็คือยุงตัวผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาตินะครับที่เขาเรียกว่าวอลบาเคียนะฮะซึ่งจะทำให้ยุงตัวผู้นั้นเป็นหมันครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับเมื่อยุงเหล่านี้ถูกปล่อยเข้าไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียตามธรรมชาติไข่ของพวกมันจะไม่ฟักเป็นตัวอีกต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าวิธีนี้สามารถช่วยลดจำนวนประชากรยุงได้อย่างมากและสามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคอันตรายจากยุงนะฮะโดยจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปชั่วหลายอายุคนเลยทีเดียวนะฮะDebug Project ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาวิธีการนี้ยังไม่เคยได้ผลกับยุงในวงกว้างมากพอที่จะหยุดการแพร่กระจายของโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นยุงนั้นนะฮะมันจะมีความบอบบางนะครับแล้วก็เลี้ยงให้มีจำนวนมากพอได้จำนวนในลักษณะเป็นล้านตัวขึ้นไปเนี่ยนะฮะซึ่งโปรเจกต์นี้อาจจะทำให้เห็นผลนะฮะในวงกว้างหรือว่าในระบบนิเวศที่มันกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะในการทดลองเชิงนิเวศวิทยาว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอนุมัติปุ๊บเนี่ยโอกาสที่การทดลองที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปได้สูงและถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จแน่นอนครับว่าทางบ้านเราก็อาจจะใช้หลักการนี้มาพัฒนาแล้วก็กำจัดยุงร้ายก็ได้ครับ

เวลาเราได้ยินใครบอกว่าให้ move on move on นะฮะก็พยายามอยู่ครับก็พยายาม move นะฮะแต่ move เป็นวงกลมนะฮะสุดท้ายกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเลยและนี่คือ move on แบบใดจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับ move on อยู่ตรงที่กล่าวขอบคุณกับ Toyota ชิงใหม่นะฮะวันนี้พบกับ Yaris Cross ครับวันนี้คุณจะได้พบกับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1เป็นคันเดียวที่ครบจบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขา4แยกไฮเวย์สัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับ053 277 888นะฮะเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง5 โมงเย็นกับ Toyota เชียงใหม่นะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมนำรถเข้าไปรับบริการในการตรวจเช็คด้วยช่วงนี้ใครที่สตาร์ทรถไม่ค่อยจะติดนะฮะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะฮะที่ Toyota ดีกว่านะครับเราพร้อมให้บริการในส่วนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota แท้ครับคุณผู้ฟังรับส่วนลด 10% นะฮะแล้วก็ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่และรับประกันไม่จำกัดระยะทางนะครับและพิเศษสำหรับ Vios Yaris Revo CHR แล้วก็ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100 บาทครับจนถึง30 กันยายนนี้นะฮะนัดหมายล่วงหน้าก่อนครับบริการครับ053-202-009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ญญา
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

ต่อมีพละกำลังแข็งแรงแค่ไหนเหมือนซูเปอร์แมนนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้กับแรกคริปโตไนท์ครับแพ้ความรักนั่นแหละครับคุณผู้ฟังนี่คือปันสรณวัฒน์นะครับกับคริปโตไนท์แล้วก็ก่อนหน้านู้นเก่งฮาริครับกับมนตราขอบคุณด้วยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังกับฮายุยเชียงใหม่ครับเราพาความมั่นใจแล้วก็รอยยิ้มให้คุณกลับมามีอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุณพบกับทางเลือกที่ดีที่สุดครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมและผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับที่ฮายุยเชียงใหม่เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะไปลองสวมนะฮะสามารถที่จะแวะไปได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับโทรศัพท์ปรึกษาเราก่อนที่เบอร์นี้ครับ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เรามีวิกทอมือวิกติดกาววิกมีอะไรผมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการสวมใส่ในทรงแบบลุคใหม่ก็ได้หรือทรงแบบเดิมที่คุณเคยเป็นทรงเนี้ยนะครับสามารถไปเลือกแล้วก็บอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยแวะมานะฮะตั้งแต่ 9:30 ถึง 1:00 ตรงนะครับที่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับรวมไปถึงไปดูรีวิวสวยๆนะฮะทางแฟนเพจที่ Hi You Wix ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กด follow เพจเราด้วยนะ

แหละครับคนที่ไม่ใช่ยังไงก็โดนอยู่ดีครับต่อให้ทำดีแค่ไหนก็โดนมันยังครับนะครับตัวโดนจากบิลกินนะครับขอบคุณกับบิลไวดีนอสตาครับวันนี้โดนใจแน่นอนนะฮะมั่นใจขับไกลแค่ไหนก็ประหยัดกว่ากับเทคโนโลยี BYD DMI นะครับที่ช่วยคุณนั้นเดินทางได้เต็มที่แต่ค่าใช้จ่ายเบาลงกว่าเดิมครับเมื่อเทียบกับรถ HEV ประหยัดสูงถึง 26% นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปทดลองขับกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังกับ BYD Celeon 5 DMI ครับที่ BYD นอสตาทั้ง5สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอยากจะไปทดลองขับนะฮะรถไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงรถในตระกูล BYD DMI ด้วยนะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะเวลาหมดพอดีครับคุณผู้ฟังได้ส่งหน้าที่ต่อในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Sound ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากและนี่ปลางครับและนี่คือค้างคาแต่พรุ่งนี้ยังมีเวลาที่จะมาฟังเพลงกันต่อนะครับคุณผู้ฟังวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยก่อนจะหยุดกันยาวนะฮะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการปกครองลงพื้นที่รีเช็คข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังมีประกาศออกมาและมีประชาชนหลายคนสะท้อนความไม่สบายใจว่ากระทรวงมหาดไทยภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมการปกครองอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดเป็นที่มาที่กรมการปกครองตั้งศูนย์ One Stop Serviceเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลไปถึงตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดซึ่งกรมการปกครองจะทำมากกว่านั้นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นรถยนต์ของกระทรวงพาณิชย์หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยจะมีเช็คลิสต์ซึ่งแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมอบมาที่กรมการปกครองและกรมการปกครองจะอำนวยความสะดวกโดยใช้เช็คลิสต์นี้ตรวจสอบนอกจากนี้จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงว่าเป็นอย่างไรเพื่อช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่าเป็นซากรถเป็นรถที่ไม่สามารถใช้ได้อาจเกี่ยวเนื่องกับการที่ไม่ได้ของทะเบียนหรือแจ้งกรมการขนส่งทางบกว่ารถไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วอีกประเด็นที่ตนให้ความสำคัญคือการที่ประชาชนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นมีการรับโอนเงินหรือเป็นกรรมการบริหารบริษัทซึ่งบางทีเจ้าตัวไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปดับเบิลเช็คว่าบริษัทไหนเอาชื่อประชาชนไปใช้และใช้โดยที่ประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินเป็นบัญชีม้าหรือเพื่อเป็นนอมินีให้ต่างชาติกระทรวงมหาดไทยให้ความจริงจังในการตรวจสอบทางนี้กระทรวงมหาดไทยจะสกรีนเบื้องต้นก่อนที่จะส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จริงๆไปให้กระทรวงการคลังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานปุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
18: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
20: ยิงเข้าไปแล้วครับ เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
23: ถึงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
24: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายเลือกมาฝากคุณวันเสาร์จะเป็นเพลง Oldies นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยเสียงร้อง

0: Ông Ingeborg Tupperdink กับเพลง To All the Girls I've Had Before นะคะซึ่งถือว่าทำได้ดีทีเดียวสำหรับเอาใจแฟนๆรุ่นเก่านะคะนำเพลงยอดนิยมของไมเคิลแจ็กสันมาร้องอีกทีหนึ่งมาคัฟเวอร์ซึ่งก็ทำให้ดูเหมือนเพลงยุคซิกซี่ไปเลยนะคะอีกเพลงหนึ่ง Tone Between Two Lovers Mary McGregor ค่ะเพลงยอดนิยมที่สุดของเธอในปี1970เศษๆนะคะเปิดตามคลื่นกันมากเยอะจริงๆทุกวันแทบจะได้ฟังเพลงนี้กันนะคะก็ตามยุคตามสมัยแหละค่ะปัจจุบันนี้เพลงนี้อาจจะอยู่ในใจของบางท่านอยู่ก็ว่าได้นะคะคุณผู้ฟังคะเงินบาทวันนี้มีอาการแข็งค่าเปิดการซื้อขายที่ 33.78 สตางค์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะจากวันก่อนหน้าแม้ยังเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่ดันราคาจากความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะก็ 33.78 สตางค์สำหรับเงินบาทวันนี้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: โดยสยามทีวี
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ซอง Good Memory วันนี้นะคะเป็นเพลงเก่าที่รู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ยุคซิกซี่เป็นเพลงที่บ๊อบบี้ดารินเขียนไว้แล้วก็ร้องในสไตล์แจ๊สเป็นคนแรกของวงการเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีใครต่อใครร้องเยอะแยะเลยโด่งดังก็คือแฟรงค์ซินาตราก็ร้องเพลง Beyond the Sea ที่โด่งดังมายุค 80s นะคะก็มีนักร้องที่โด่งดังขึ้นมาในปีนี้นะปี1980โรบบี้วิลเลียมส์นะคะนำเพลงนี้ไปร้องก็แปลกดีแล้วก็น่าฟังไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพลงเขาอาจจะดีอยู่แล้วนะคะ Beyond the Sea นะคะโดยโรบบี้วิลเลียมส์ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Good Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
4: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบเช ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ถึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ถึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เรานำข้อคิดตอนหนึ่งจากการเขียนของท่านมาให้คุณได้ฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงอย่าผูกใจเจ็บใครทุกคนมีความบกพร่องขอให้จบแล้วจบไปไม่นานไม่ให้ผ่านไปเสียกับความผิดพลาดและความบกพร่องเหล่านั้นอารมณ์จะดีขึ้นมากจงมองทุกอย่างให้เป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนทั้งสิ้นอย่าฝังใจว่าใครผิดแล้วผิดเลยเลวก็ต้องเลวตลอดไปมันไม่แน่นอนหรอกเราคิดฝังใจไปเองทำให้ใจแคบมีอคติมีทุกข์จึงไม่ควรจะผูกใจเจ็บใครเท่ากับเราไม่ยึดเอาความทุกข์ความผิดพลาดความบกพร่องของคนอื่นมาเป็นความสำคัญของชีวิตของเราซึ่งจะทำให้เราตกต่ำและไม่เป็นสุขคนอยู่ใกล้ก็รำคาญและเป็นทุกข์ไปด้วย
2: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียว
3: Triple Track 3 in 1 วันนี้ Beautiful Sound เลือกเพลงของ Foreigner นะคะ Waiting for a girl like you แต่ว่าร้องโดย Paul Anka นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Pablo Cruz นะคะกับเพลง Love Will Find the Way เพลงที่3เป็นเพลงของ Marty Balin กับเพลง Hearts นะคะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเรามีเพลงเพราะฟังสบายฝากคุณทานอาหารมื้อเที่ยงไปด้วยฟังเพลงจากรายการไปด้วยมีความเพลิดเพลินอย่างยิ่งทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะวันนี้ขอส่งท้ายด้วยโขดนะคะดีๆประจำวันค่ะความเกลียดชังเป็นศัตรูตัวฉกาจของความสุขBeautiful Sound ไปก่อนนะคะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนายกชูกรีนบริดจ์เร่งเครื่องเศรษฐกิจสีเขียวรับมือวิกฤตโลกร้อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: การผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งทั้งในด้านความโปร่งใสการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการกำหนดนโยบายที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอแนวคิด Green Bridge หรือสะพานสีเขียวเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยระบุว่าไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้เพียงลำพังจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟลานิว

0: ก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังขาปลานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยปลานิ่วปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

จกดอกไม้กันแต่บ่ายเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะรายงานตัวช่วงบ่ายของเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายของวันพฤหัสบดี23กรกฎาคม2569ค่ะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันพร้อมสู้แดดกันหรือยังแดดแรงมากๆเลยทีเดียวนะแดดสุดๆไปเลยค่ะอากาศแตกต่างจากเมื่อวานแบบ

คุกกี้ค่ะงานจาก Echo Smith นะคะก่อนนั้นมี Ed Sheeran ด้วยกับ Earphoneและ Pin Hayberry กับ Bubble Tea ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ28นาทีนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ3บัวกันด้วยหน้าฝนแบบนี้3บัวชวนคุณมาดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักเติมคุณประโยชน์ให้ทุกมือด้วยซุปเปอร์ฟู้ดคู่ครัวที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อร่างกายมาใจได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะกับ3บัวเห็ดหอมแห้งวัตถุดิบคู่ครัวที่ช่วยเติมความอูมามิให้กับทุกเมนูได้พร้อมคุณค่าดีๆและคุณประโยชน์มากมายทีเดียวค่ะช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลเสริมภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและอร่อยได้ทุกเมนูพร้อมเติมเต็มคุณประโยชน์ในทุกคำกับ3บัวไปว่าซื้อออนไลน์ก็ได้ซื้อที่ร้านค้าทั่วไปมีคนได้เลือกมากมายทีเดียวซึ่งเวลาเข้าครัวทำอาหารหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรค่ะแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูของคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลายๆเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อร่อยยิ่งขึ้นเลือกกันได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพเลือกกับ3บัวได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ Harry Styles as is word ค่ะ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ้าวรสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

Imagine Dragon ค่ะคุณฟังบิลเลเวอร์นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Maroon 5กับชูก้าไม่ได้เปิดซะนานทีเดียวแดดจะแรงไปไหนแดดสุดๆไปเลยค่ะบ่ายนี้เหมือนชดเชยหลายๆวันที่ผ่านมาเลยเนาะประมาณว่าวันก่อนๆหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่อากาศคือไม่มีแดดเลยวันนี้เหมือนจะชดเชยเอาแดดของหลายๆวันมารวมกันไว้ในบ่ายนี้ก็คือแบบร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวออกจากบ้านไปไหนก็อย่าลืมพกในส่วนของน้ำจิบน้ำระหว่างวันบ่อยๆด้วยกันละกันนะคะบ่ายโมงกับ42นาทีค่ะพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีโรคเยอะแยะมากมายทีเดียวที่เราต้องระมัดระวังโรคทางกายก็ต้องรักษาส่วนโรคทางใจก็ต้องดูแลกันหลายคนมีความรู้สึกว่าการเป็นโรคจิตเภทก็คือในส่วนของความวิตกกังวลหรือว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคนไทยก็เป็นกันเยอะและก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากๆเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คนไทยเป็นกันเยอะก็คือโรควิตกกังวลค่ะซึ่งความวิตกกังวลมันจะมาพร้อมกับหลายๆอย่างอาจจะหวาดระแวงอาจจะกลัวโน่นกลัวนี่และก็รวมไปถึงเรื่องของการกลัวทั้งเลือดกลัวทั้งการอยู่คนเดียวกลัวโน่นกลัวนี่ตามไปหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโรคทางใจนี่แหละต้องรักษาด้วยการพาตัวเองไปหาอะไรใหม่ๆเปิดโลกนะคะไปดูสิ่งสวยๆงามๆอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆคุณผู้ฟังยิ่งธรรมชาติช่วงฤดูฝนบ้านเรากำลังสวยกำลังดีไปเที่ยวกันบ้างก็ดีค่ะคุณผู้ฟังไปกับเราโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่จะได้เติมสีสันในวันพักผ่อนของคุณให้เที่ยวได้อย่างสบายๆชอบแบบไหนเลือกได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คันเล็กก็น่าใช้ในรุ่นของ Yaris Cross นะหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Atype ผ่อนเบาๆสบายๆต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะน้องเขามาพร้อมกับความประหยัดเหมาะสำหรับวันที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้ด้วยนะคะผ่อนถูกต้องที่ Toyota เชียงใหม่โปรดีสำหรับคนอยากมีรถใหม่กับ Toyota Yaris Atype ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,936 บาทแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยโอกาสดีแบบนี้เฉพาะเดือนกรกฎาคมสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่หรือว่าต้องการรถที่เอาไว้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์มากขึ้นค่ะแนะนำเลยกับรุ่นของ Toyota Hilux Tavo จะเป็นรุ่นของ Hilux Tavo E ทางเลือกใหม่ในการเดินทางกับรถกระบะไฟฟ้าที่สวยและน่าใช้มากๆเลยทีเดียวและอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆก็ต้องยกให้ Toyota Fortuner Leader ค่ะโปรจัดคุ้มผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะและนอกจากนี้เป็นเจ้าของรถ Toyota ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษจากเรากับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเป็นเจ้าของทุกรุ่นของ Toyota เชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของลอนและยังเพลงนี้กับแมซี่

จาก Smash Into Peace ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Heroes Are Calling นะคะก่อนนั้นมี Marshmallow กับ Friend และ Lola ยังกับ Messi ด้วยค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่าย2แล้วด้วยไวทีเดียวสำหรับการฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายและเชียงใหม่ Radio 92 MHz เติมความสุขในการเลือกเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงแรกเพลงสากลราวผ่านไปเรียบร้อยในชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับเพลงไทยบ้างปรับโหมดในการฟังเพลงไทยกันบ้างกันละกันนะคะมีหลายๆเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ๆให้คุณได้ฟังกันอย่างแน่นอนติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้ากับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของโรเซ่และ Bruno Mars เพลงนี้ละกันAPT ไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียว

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมาเลเซียเตือนเอลนีโญแรงวันปี2570ร้อนทุบสถิติมาเลเซียเตรียมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดหลังสำนักอุตุนิยมวิทยาของประเทศออกคำเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นและอาจทำให้อุณหภูมิในปีหน้าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเตือนว่าเอลนีโญที่รุนแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งคลื่นความร้อนและสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่สำนักอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่าประเทศมีแนวโน้มเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปี2570เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังมีกำลังแรงขึ้นโดยเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของระบบภูมิอากาศโลกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลมค้าในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้กระแสน้ำทะเลอุ่นขึ้นและส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าหากเกิดเอลนีโญระดับรุนแรงหรือซูเปอร์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งคลื่นความร้อนและสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่โมดฮิชามโมดอานิฟอธิบดีสำนักอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่าแบบจำลองคาดการณ์ว่าเอลนีโญอาจรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2570และอาจทำให้อุณหภูมิสูงสุดทะลุสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกได้ที่เมืองชูปิงรัฐทางตอนเหนือของประเทศเมื่อปี2541เขาระบุว่ามาเลเซียมีแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980โดยอุณหภูมิสูงสุดมักเกิดขึ้นในช่วงที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงนอกจากอากาศร้อนจัดแล้วสำนักอุตุนิยมวิทยามาเลเซียยังคาดการณ์อีกด้วยว่าหลายพื้นที่ของประเทศมาเลเซียนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาลายูรวมถึงรัสซาบาและซาราวักบนเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตน้ำมันปาล์มสำคัญของประเทศสำหรับรัสซาบาถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญมากที่สุดเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลมากกว่าพื้นที่อื่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้า
6: คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออื
11: มไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ียนจากเพรสเซอร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังต่อให้โลกใจร้ายก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะใครจะใจร้ายกับเราก็ปล่อยเขาใจร้ายไปตัวเราเองนี่แหละต้องแคร์ตัวเองแล้วก็ต้องใจดีกับตัวเองเยอะๆเลยนะคะริสานาริสากับ My Daisy เข้าสู่ชั่วโมงที่2เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์แดดเมื่อกี้หายไปไหนหมดไม่รู้ตอนนี้เริ่มมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยแต่เท่าที่ดูกลุ่มฝนก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าก็มีลมมาพัดมาให้ได้ชื่นใจให้หายร้อนกันบ้างกันละกันนะคะฟังเพลงไทยด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะกันจากมิวสิกมุมอาร์ติสต์และนี่คือคนโปรดค่ะ

0: ล้วแต่แม่คุณแล้วแต่คุณจะโอเคนะคะแล้วแต่แม่แล้วแต่เธอเอาที่เธอสะดวกเอาที่เธอตามใจให้โชว์คัลเลอร์เพลงนี้ค่ะบ่าย2กับ25นาทีแล้วแต่เราด้วยนะว่าเราชอบรถแบบไหนต้องบอกว่าคนขับนี่แหละจะรู้ดีที่สุดว่ารถแบบไหนถึงตรงสเวกลาวตรงสไตล์ในการใช้งานของเราอยากจะได้แบบไหนแวะไปกันได้กับ MG Primus ได้เลยตลอด11ปีที่ผ่านมาMG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดร์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus สวยมากจริงๆนะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Primus เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะทั้งส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าอะไหล่ 15% นะคะและก็เสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมในการฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Primus เฉียดสาขาเชียงใหม่หางดงได้นะคะเรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเดินทางด้วยความสุขความสบายเลือกรถที่ตรงใจไป MG Primus นะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลบอกแล้วว่าเรามีให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยที่สำคัญสวยทุกรุ่นรุ่นใหม่ก็มีหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนที่ตรงใจเลือกได้กับ MG Primus นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของอะตอมชนกันเพลงนี้บ้างคุณได้ไปต่อค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

างกันเสมอนะคะ Three Man Down และงานของออมนะคะ Telex Telex นั่นเองค่ะชื่อเพลงก็คือข้างกันก่อนหน้านั้นมี Mean Bad และก็การ The Parkinson ฉันทำอะไรได้นะคะบ่าย2กับอีกประมาณ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ชั่วโมงนี้ของเราค่ะชวนมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลที่พร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคแล้วก็รวมไปถึงอื่นๆมากมายทีเดียวค่ะยุคนี้สมัยนี้เรื่องการป้องกันก็สำคัญโดยเฉพาะกับเด็กเล็กกันด้วยนะคะลูกน้อยแข็งแรงเริ่มต้นจากการป้องกันก่อนป่วย RSV ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาค่ะแต่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงของฤดูระบาดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งที่นี้ค่ะเรามีวัคซีนภูมิคุ้มกันสมเด็จรูปป้องกัน RSV จุดเด่นของเขาก็คือฉีดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะลดโอกาสติดเชื้อ RSV ได้สูงถึง 88% ทีเดียวลดความเสี่ยงของการนอนโรงพยาบาลจาก RSV ภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ6เดือนนะคะเหมาะสำหรับแรกเกิดค่ะและอายุไม่เกิน1ปีเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาให้ลูกน้อยผ่านช่วงฤดูระบาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโปรโมชั่นพิเศษค่ะ 12,900 บาทจนถึง30กันยายน2569นี้สอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมดูแลสุขภาพของคุณเสมอๆนะคะขนมจีนบ้างค่ะขอบคุณที่ทิ้งกัน

นของคนหวานและคนรักกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่อยากไปเริ่มต้นกับใครไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนานนะคะเสียงของโอปินทีนีแล้วก็ลิดี้ปลางแม้ก็จะหากันจนเจอก็มีหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอุปสรรคก็เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักคู่หนึ่งเลยก็ดีเดียวทีเดียวนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของรารีกับโชคดีนะและขนมจีนกับขอบคุณที่ทิ้งกันพอทิ้งไปปั๊บก็จะได้เห็นว่าเรามีอะไรเยอะแยะมากมายที่อาจจะเป็นจุดเด่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆของเราแล้วก็ได้ปล่อยพลังของตัวเองมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสามเลยด้วยคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันใน2ชั่วโมงของเราผ่านไปชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อเหมือนเดิมค่ะอีก1ชั่วโมงช่วงบ่ายและเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาส่งท้ายด้วยงานของเซอร์ติสซามอนค่ะถ้าเราบังเอิญได้พบกันเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าไฟนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนอกจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมอง มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
19: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh

สิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ฟังกันจากสกายและนานินะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ Who Would The Fate Begin ก่อนนั้นมีเก่งและน้ำปิงกับรักฉันจะมั่นคงค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ได้ค่ะว่ามีบางโซนฝนเริ่มมากันแล้วด้วยทางนี้ก็เริ่มมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเวลาฝนตกปกติเวลาฝนราชการคือ4โมง5โมงตกมาปั๊บเนี่ยวันนี้จะมาหรือเปล่านะคะณศักดาธรกับธีรวรรณ

กอยเซียพงค่ะและเจ้านายฝากส่งด้วยนะสมัยนี้ยังมีคนส่งจดหมายหากันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ส่วนใหญ่อาจจะมีแบบส่งโปสการ์ดเวลาไปเที่ยวเวลาไปที่ต่างก็ยังมีโปสการ์ดน่ารักน่ารักให้ส่งหากันอยู่นะอาจจะเป็นที่เที่ยวที่อยากจะพาเธอมาด้วยแต่เธอไม่ได้มาก็ส่งโปสการ์ดกันไปอันนี้ก็น่ารักดีแต่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนจดหมายสมัยก่อนที่ไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะคือเราฟังส่วนใหญ่ก็จะส่งข้อความหากันเฟซบ้างหรือว่าจะไลน์บ้างอะไรประมาณเนี่ย DM หากันบ้างนะคะงานเก่าๆงานใหม่ล่าสุดที่หยิบมาฝากคุณฟังกับฝากส่งด้วยนะและนัดสดาทรกับธีรวรรณด้วยนะคะตอนนี้บ่าย3กับ4 24นาทีค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับการเดินทางด้วยนะเติมสีสันความสุขให้ทุกวันของคุณเดินทางอย่างแฮปปี้ค่ะเพราะว่าฝนตกแต่ละวันแต่ละครั้งนี้เราคาดเดาไม่ได้นะการเดินทางอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของความเปียกหรือว่าความร้อนอากาศแบบไหนก็ไปกับเราได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมให้คุณได้เลือกรถคันใหม่ที่เป็นเจ้าของได้เงื่อนไขพิเศษนะคะและนอกจากนี้ค่ะนอกเหนือจากการเลือกรถคันใหม่แล้วดูแลหลังการขายก็ยังสำคัญอยากจะเปลี่ยนยางอยากจะเช็คไหนจะซ่อมอะไรได้หมดเลยทีเดียวค่ะเพราะโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การเดินทางคุณเสมอๆนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นของแบตเตอรี่บ้างปัญหาการสตาร์ทรถหรือว่ารถดับเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับหลายคนที่ไปไหนลำบากมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างกันละกันค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้สตาร์ทไม่ติดนะคะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลดทันที 10%ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะและรับประกันไม่จำกัดระยะทางพิเศษสำหรับรถ Vios, Yaris, Revo, CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะนัดหมายในการรับบริการและไปเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ได้ยินดีให้บริการทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะ0532020009เปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 17:00 น.หรือว่าจะมองหารถคันใหม่คันนี้ใช้งานได้ดีมากกับ Hilux Travo นะคะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเลือกได้ตามใจทั้งฟรีประกันภัยชั้น1หรือดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% คุณเลือกได้ถึง31สิงหาคมนี้ไปที่โตโยต้าเชียงใหม่ได้รถที่ตรงใจคุณแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานของสลับคิสเพลงนี้บ้างกันละกันนะคะไม่มีที่ยืนน่าจะเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของสลับคิสที่ชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

ไอฟายูค่ะคุณผู้ฟังงานของเดียวยังนะคะจากเพลงประกอบซีรีส์เมนูรักพิชิตใจราชาก่อนนั้นมีชยันลพันธ์กับ Go Away Go Away ค่ะฟังเพลงนี้แล้วก็คิดถึงคิมซาบูเลยนะคะและจะเป็นซีรีส์ในดวงใจหลายคนเลยทีเดียวที่ดูแล้วชอบนะคะและก็ที่สำคัญคือนักแสดงเก่งทุกคนไม่ต้องถามถึงพระเอกนางเอกของเรื่องนี้แต่ว่าคนที่อยู่เป็นความเด่นของเรื่องนี้ก็คือคุณหมอคิมซาบูนั่นเองค่ะคุณฟังจากดร.โรแมนติกนะคะบ่าย 3 กับ 45 นาทีก็เซเว่นกับอีฟยูดูค่ะ

เก่าของเฮนรี่เพลงนี้เฮลโลฟังชื่อเพลงก็คือ Trap นั่นเองคนเจอเพลงนี้จากใน TikTok เนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนและชอบมากเลยนะคะจากเฮนรี่ค่ะชายนี้กับ Replay และรวมไปถึง God Seven ด้วยกับ If You Do และตอนนี้จะ5จะ4โมงเย็นแล้วยังไม่5โมงจะ4โมงเย็นแล้วด้วยค่ะอากาศก็ครึ้มๆแต่ว่าฝนเหมือนจะหายไปแล้วคุณผู้ฟังตกมาแป๊บเดียวเท่านั้นตกมาแป๊บเดียวจริงๆแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ปกติก็คือเข้าสู่เวลาที่ไม่มีฝนตกแต่ว่าแดดก็หายไปด้วยตั้งหากนะก็ลุ้นกันต่อว่าที่ไหนโซนไหนจะเจอฝนตกบ้างเพราะว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีหลายจุดเลยทีเดียวที่ฝนก็ตกหนักมากๆเลยทีเดียวส่วนนี้ตกแบบเบาๆชิวๆสวยๆนั่นเองนะคะส่งท้ายได้ BTS เพลงนี้กับ Boy With Love ค่ะเจอกัน5โมงชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM นะคะกับคุณด้วยการติดตามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยตอนบนเสียงฝนตกหนักวางแผนการเดินทางให้ดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและวางฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนอกจากนี้หย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วง 24-25 กรกฎาคมซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
18: Mass FM. Mass.

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาตินอกจากในเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้วันพิเศษติดตามมาก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะและก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีใครทราบว่าเราได้กำหนดให้มีวันมะม่วงแห่งชาติ22กรกฎาคมของทุกปีด้วยซึ่งทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางอรมนทรัพย์ทวีธรรมก็บอกว่าการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะคะในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเครื่องมือยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสอดคล้องกับนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถให้สินค้าไทยแล้วก็ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะมะม่วง GI ไทยถือเป็นตัวอย่างในความสำเร็จของการใช้ระบบ GI ในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและยังเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นเท่าที่ทราบมะม่วง GI ของประเทศไทยมีถึง13รายการ9จังหวัดด้วยกันนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แมส FM ร่วมทำร่วมสักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจคนที่พัฒนาตนเองไม่ได้มีเหตุหนึ่งมาจากมองไปที่คนอื่นเป็นหลักไม่ยอมหันกลับมาโทษตนเองใครก็ตามลองได้เอ่ยอ้างขึ้นว่าก็คนอื่นยังทำได้เท่ากับเขาไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดและเมื่อไม่ผิดก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรคนที่ไม่อาจทำงานโดยลำพังได้คนที่มองเห็นทุกตัวงานมีปัญหาไปหมดพูดอย่างไม่เกรงใจกันก็คือเขาไม่เต็มใจทำงานนั่นเอง
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: รอบชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้

0: รวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตล้ำลำลำโพชะโกโบริความแตกต่างที่มีความเหมือนคืออร่อยไปหมดค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่ประชาชนชาติต่างๆย่อมมีวิถีความเป็นอยู่จารีตประเพณีที่เป็นของตนเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่มีทั้งภาษาพูดตัวหนังสือการแต่งกายอาหารอัธยาศัยไมตรีอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของชาวเชียงใหม่ที่ทำให้รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือคนเมืองโดยเฉพาะการสื่อสารทั้งภาษาพูดหรืออู้กำเมืองและภาษาเขียนซึ่งตัวอักษรหรือหนังสือเมืองตัวธรรมนี้พญามังรายได้ดัดแปลงมาจากอักษรมอญโบราณจึงนับได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน
2: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมการประชุมยูเนสโก Global Network of Learning Cities Thailand Next Move ซึ่งวันนี้นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และติดตั้งเครื่องมือและกลไกการสร้างนิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกและการเสนอขอรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกให้กับเมืองต่างๆ
3: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness

0: นิยม
1: พาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
2: ่ถ้าหากคุณมีความสามารถก็จงเชื่อมั่นในตัวเองจินตนาการถึงสิ่งที่คุณจะทำและคุณก็จะต้องมีความตั้งใจที่จะทำมันด้วยดร.เบอร์นาร์ด ฮาริสผู้มีประสบการณ์การเดินทางด้วยกระสวยอวกาศอีกทั้งยังเคยเดินทางในอวกาศถึง4ล้านไมล์ค่ะฮาริสเติบโตในแกลลอปซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาในเมืองนิวเม็กซิโกแต่กระนั้นเมื่อเขาเห็นโครงการอพอลโลในโทรทัศน์ก็เหมือนกับการจุดประกายความฝันอันไร้ขอบเขตให้กับชายหนุ่มก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นนักบินอวกาศนั้นดร.ฮาริสได้มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์และเขาก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพอากาศในฐานะศัลยแพทย์ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของคนที่เกิดในแกลลอปไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างเส้นทางของคุณเองและผมก็ไม่มีวันให้ใครมากะเกณฑ์ว่าผมสามารถทำสิ่งใดได้หรือไม่เพราะทุกอย่างมันเริ่มและจบลงที่ตัวคุณค่ะ

0: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ยมพานิทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลาครัชแฟลต
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพถูกจริง
1: ประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
2: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะอีกไม่นานนะคะกับการจัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดโอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งสร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในการนี้ภายหลังจากที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกกต.เตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยในโอกาสคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันอียิปต์2026พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายอเล็กซองฟ้าทองชานส์โจนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่หนึ่งในสมาชิกทีมผู้แทนประเทศไทยที่ร่วมสร้างผลงานจากการแข่งขัน International Physics Tournament IYPT 2026ครั้งที่39ณเมืองซูริกสมาพันธรัฐสวิสระหว่าง 5-12 กรกฎาคมที่ผ่านมาการแข่งขัน IYPT หรือ Physics สับประยุทธ์เป็นเวทีที่เยาวชนต้องใช้ทั้งความเข้าใจทางฟิสิกส์ทักษะการทดลองการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารเชิงวิชาการเพื่อร่วมอภิปรายและรับมือกับข้อโต้แย้งภายใต้สถานการณ์จริงในปีนี้มีทีมจาก35ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันเหรียญทองแดงในครั้งนี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการยืนหยัดบนเวทีระดับนานาชาติวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมและภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนักเรียนวารีเชียงใหม่และเยาวชนไทยบนเวทีโลกเพราะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow วารีเชียงใหม่053140232-4ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
8: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
9: คนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
10: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
11: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
12: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
13: มนนมสด
14: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
15: 053-214-410
16: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
17: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
18: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
17: มนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
19: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
20: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
17: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
19: กาดมณี
20: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์ เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
0: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
21: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
22: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
2: วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
1: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
1: นอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
1: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
3: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
1: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
1: ฟังค่ะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: Mass FM
5: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรบุญย่อมปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอ
6: Hatred is overcome by the absence of hatred. Merit always protects and safeguards good people and those who behave well.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 5,700 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติโดยสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้วถึง3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening

ค่ะคุณผู้ฟังเวลาเดิมของเราช่วงเย็นนะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเวลาของการเดินทางและรถเยอะมากๆทุกเส้นทางฝนก็เริ่มโปรยปลายมาบ้างเล็กน้อยเจอฝนจนได้นะคะรักโลกาภิวัตน์ค่ะกันจากโลกเบี้ยวและอัศนีวสันต์กับคงเดิมนะคะเจอกันช่วงเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณฟังอย่างที่บอกไปว่าเดินทางกลับบ้านแต่วันนี้ลุ้นกันนะถ้าเกิดเจอฝนด้วยจะถึงบ้านกี่โมงนะตอนเช้าออกจากบ้านถ้าเกิดเจอฝนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะถึงออฟฟิศกี่โมงใช่ไหมคะจะทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าณเวลานี้ก็คงจะลุ้นกันว่าเอ๊ะจะถึงบ้านกี่โมงแต่ยังไงก็ถึงแน่นอนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันเพราะว่าช่วงเย็นรถเยอะมากๆเลยนะคะฟังเพลงเก่าเป็นเพื่อนกันช่วงเย็นแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเกียงกิติศักดิ์เพลงนี้บ้างกับกว้างคุณยาว

คนที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกสักวันหนึ่งก็น่าจะเคยชินน่าจะคุ้นชินไทยนะคะงานเก่าของทนายวราคุณนุเคราะห์กับซ้ำเติมและเกียงกิจศักดิ์เวทีวุฒิจารย์กับกว้างคุณยาวค่ะ17:24 นกับวันฝนพรำช่วงเย็นนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับพายุเชียงใหม่กันด้วยใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆใส่สูทใส่สบายๆไม่ร้อนไม่อึดอัดแนะนำที่นี่กับพายุเชียงใหม่ค่ะมีวิกผมให้คุณได้เลือกมากมายหลากหลายเฉดสีบางคนอยากจะได้เฉดสีแบบสีน้ำตาลแบบธรรมชาติสวยๆนะแต่ว่าไม่อยากจะย้อมผมให้เสียเวลานี่เลยค่ะเรามีวิกผมสีน้ำตาลธรรมชาติตัดหน้ามาได้สวยๆเลยทีเดียวนะคะเป็นวิกผมแท้แสกหนังหัวเนียนๆไม่เกินหมื่นค่ะคุณผู้ฟังแนะนำเลยว่ามาชมกันได้คีโมก็ใส่ได้ไม่มีผมใส่เนียนอยากเปลี่ยนลุคก็ใส่ได้ครบจบที่ตัวนี้ทำได้หลายทรงมากๆนะคะและมีวิกผมอีกมากมายหลายแบบให้คุณได้เลือกกันค่ะคิดถึงวิกผมสวยๆคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแนะนำที่นี่กับพายุเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้

และก็วิกผมไมฟอร์เกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0918583613 0918583613พายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่แวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมดูรีวิวกันได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ค่ะ HIYOUWIGH กับ HiYuWig เชียงใหม่พร้อมให้คุณได้เลือกวิกผมที่ใส่แล้วดูดีและมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังงานเก่าๆของอินคาเพลงนี้บ้างรักแท้มีแค่ครั้งเดียวค่ะ

รักแท้มีแค่ครั้งเดียวแต่จริงแล้วรักแท้สามารถมีได้หลายครั้งเหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเจอความรักในรูปแบบไหนนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้มาพร้อมกับการเดินทางกันด้วยชอบรถแบบไหนเลือกได้ตามใจที่คุณต้องการเลยค่ะกับมิซูแสงชัยนะคะหลายๆรุ่นพร้อมข้อเสนอพิเศษรอกันอยู่ค่ะน้องเล็กของเราก็มาพร้อมกับ New Mitsubishi Atlas นะคะแวะมาลองกันได้ที่มิซูแสงชัยและคุณจะรู้ว่าของดีกลับมาแล้วประหยัดมากๆเลยทีเดียวสำหรับคันนี้ค่ะเป็นนิโก้ขายที่ขายดีตลอดพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,776 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะคะแล้วก็ยังฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรค่ะและฟรีค่าแรงเช็คระยะด้วยสนใจเงื่อนไขไหนแวะไปเทสได้แวะไปลองกันได้เพื่อความมั่นใจนะคะกับศูนย์บริการของมิซูแสงชัยทั้ง3สาขาค่ะสาขาแม่เหียติดกับแมคโครหางดง0931400165นะคะสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชค0862298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนั่นเองค่ะบริการดีครบจบที่เดียวจนคุณลืมไปเลยนะว่ากำลังมารอรถหรือว่ากำลังต้องการรถคันใหม่ศูนย์บริการคอมมิสูแสงชัยพร้อมในการดูแลคุณเสมอๆอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่Facebook Fanpage ของมิซูแสงชัยได้เลยนะคะงั้นข่าวของตั้มสมประสงค์เพลงนี้กับกระจกเงาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ทำเป็นไม่มองไม่เห็นได้ไหมจะได้ชินกันไปนะคะพี่ตู่นันทิดาค่ะไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันที่ไม่รักกันที่เป็นวงเล็บนะคะก็คือไม่ต้องการเห็นบางคนจริงๆเราสามารถเลือกได้นะอยากจะเจอใครหรือไม่เจอใครมันอยู่ที่ความพอใจของเราอยู่ในโหมดที่แบบว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปยึดติดกับใครกันละกันนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของสีฟ้าคนเขียนเพลงแล้วก็แอมสวรักษ์นะเธอรู้หรือเปล่าซึ่งในเวอร์ชันเก่านี้เป็นของใหม่เจริญปุระที่ร้องไว้ค่ะ 17:46 นกับช่วงเย็นของเรากับวันพฤหัสบดีตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วไวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมความสุขและหาเวลาดีๆให้เราได้พักผ่อนให้ชิลกันบ้างค่ะไม่ว่าจะวันไหนๆคุณก็สามารถแวะได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเพราะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยแวะไปจิบเครื่องดื่มเย็นๆไปทานของทะเลอร่อยๆแล้วก็อาหารไทยมากมายให้คนได้เลือกกันค่ะกุ้งหอยปูปลามาครบเลยอยากทานอะไรก็สั่งได้อร่อยทุกเมนูแล้วก็อร่อยทุกอย่างจริงๆนะคะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดนั่นเองค่ะซึ่งที่ร้านเราจะมีเมนูเยอะมากๆอย่างเช่นอาหารทะเลที่หลายคนชอบก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวปลาทัดฉลอมของทันเล่นที่อร่อยมากปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปูหล่นเล่นอื่นมากมายทีเดียวค่ะอยากจะทานอะไรก็สั่งได้มีให้คุณได้เลือกเยอะแยะมากมายทีเดียวพี่กัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCCขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลายคนเวลาไปทานข้าวเอ๊ะร้านนี้จะมีที่จอดรถไหมเราคำนึงถึงตรงนี้ค่ะลูกค้าทุกท่านจะได้รับทั้งความสะดวกสบายและความอร่อยที่พร้อมให้บริการเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัส 17:00 น.-23:00 น.จองตั๋วล่วงหน้าได้เบอร์นี้นะคะ0635251719063-525-1719ท่าจีนชมจันทร์พระเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะบางที่ฝนตกหนักเลยนะแต่ส่วนฟ้าห้ามยังมีแค่ลมมาเบาๆฝนอาจจะปล่อยๆเล็กน้อยใครที่เจอฝนตอนนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะนรินทร์ธรณพังช้างกลับมาสัก

ไหมก็ไม่รู้นะคะวันเดือนปีผ่านไปไวมากๆนี่ก็เป็นสัปดาห์ก่อนสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมกรุ๊นกระจวันสุขลาสัปดาห์หน้านี่วันหยุดเยอะมากช่ำกันเลยทีเดียวค่ะใครที่มีแพลนเดินทางไปเที่ยวไหนก็เป็นช่วงที่ฝนตกกันด้วยคุณระวังขับขี่ด้วยความระมัดระวังอาจจะเดินทางไปไกลๆเที่ยวนานน่าหน้าฝนหน้าเที่ยวอยู่นะหรือว่าจะไปที่ลำปางไกลๆลำพูนเมืองรองก็น่าเที่ยวไปเชียงรายไปไหนได้หมดคือจะบอกว่าจากเชียงใหม่เราไปเที่ยวใกล้ๆเป็นแบบวันเดย์ทริปได้หลายที่มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นแหละคนจะเยอะได้เดินการพอคนเยอะปั๊บในเรื่องของการบริการต่างๆร้านอาหารดังหรือว่าจะเป็นปริมาณเราก็จะเริ่มมากตามไปด้วยใครที่อาจจะไม่อยากเที่ยวในช่วงคนเยอะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันละกันนะคะขอบคุณสองไทยชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ในตระกูลของอีซูซูได้อย่างสบายๆจากคันไหนก็ขับได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษอย่าลืมแวะไปเจอกันในงานนี้กับอีซูซูศาลาดีแม็กจัดหนักสำลักความคุ้มกันนะคะจัดเต็มความคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนก็มีคนได้เลือกเรือพร้อมกับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31กรกฎาคมที่บิ๊กซีแม่เฮียจัดโปรโมชั่นครบทุกรุ่นสนใจรุ่นไหนมีงบเท่าไหร่ทักสอบถามเพิ่มเติมได้จองรถกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่ดาวตามผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพค่ะข้อเสนอพิเศษมากมายพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรพนักงานประจำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีรถพร้อมออกทันทีเอกสารไม่เยอะอนุมัติก็ไวทดลองขับถึงที่ส่งรถถึงบ้านสนใจแวะไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242-002กับ5สาขาของเราสาขาหน้าโรงเรียนปริ้นสาขาดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของอีซูซูศาลาเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะส่งได้กันก่อนชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าจะมีเพลงสากลมาฝากกันกับรายการเรดิโอทวายไลท์ค่ะก็จะมีเพลงที่เขาเรียกว่าสากลที่เป็นเพลงที่หาฟังได้ยากนิดนึงมีหลายแนวติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้ากับรายการเรดิโอทวายไลท์ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของวิวณัฐพลวงศ์สนิทเพลงนี้กันละกันนะคะช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องกบกันค่อนข้างเยอะกบในกะลาบ้างล่ะอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเราอย่าไปเปรียบเลยไปเปรียบเทียบใครที่คิดเห็นไม่ตรงกับเราว่าเป็นกบในกะลากันละกันเพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองหมดเลยไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: on my radio freshen up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening.

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-6

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชลนิสัยครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในเย็นวันนี้ฝนฟ้าตกพรำๆเลยทีเดียวนะครับตกเยอะเลยเรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลกันทีเดียวตกเป็นวงกว้างด้วยนะครับเย็นวันนี้มืดครึ้มมานะฮะฉะนั้นเย็นวันนี้ขับรถใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขับรถถึงบ้านแบบสบายๆฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึงทุ่มนะครับคุณผู้ฟังชาบุกุทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุทั้ง6สาขานะครับแล้วก็ Warm Up Cafe The Best in Town นะครับวันนี้ไปฟังเพลงทานอาหารค่ำนะฮะสังสรรค์บรรยากาศที่คุณจะต้องประทับใจ The Best in Town แล้วเดี๋ยวเดือนหน้านี่คอนเสิร์ตมาเป็นตับเลยทีเดียวนะครับคิวมาตลอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ติดตามพี่เสกด้วยกันแล้วกันนะฮะมีคิวที่วอร์มอัพด้วยวันไหนจะแจ้งให้คุณฟังทราบต่อไปกันแล้วกันนะครับเย็นวันนี้พบกันได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: คุณฟังวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ23แล้วสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นะฮะเดือนหน้าสิงหาคมก็ว่ากันใหม่อีกทีเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้ฝนตกตลอดเลยตั้งแต่บ่ายมานะครับค่ำนี้ก็พรำๆตลอดจะเป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วันทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องมีปัญหาเรื่องฝนก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะหรือว่าใช้มุมอื่นด้านอื่นแบบแต่งแก้ไขกันไปนะครับช่วงนี้ฝนยังคงอยู่กับเราโดยเฉพาะช่วงค่ำกลางคืนนี่จะตกเป็นปกติเลยทีเดียวในช่วงหน้าฝนของเราประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานคุยไปแล้วนะเรื่องยุงนะฮะสิ่งจะตามมากับฝนนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆแล้วก็ดูแลรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบปัดน้ำฝนนะฮะน้ำยาที่ต้องใส่ในน้ำล้างกระจกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็เช็คดูสักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังเพื่อความสะดวกนะฮะเวลาฝนตกใบปัดน้ำฝนมันทำงานได้ไม่เต็มที่ขับรถก็ลำบากแล้วยิ่งกลางคืนด้วยนะฮะจะทำให้มันไม่คมมันก็ปาดไม่สะอาดนะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายคุณฟัง DIY นะฮะทำเองได้เปลี่ยนเองได้สบายสบายแล้วก็สนุกสนานไม่แพงด้วยนะฮะลองใช้วิธีหามาเปลี่ยนเองทำเองลองฝึกดูนะครับแล้วก็อุ้ยประหยัดเงินไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ายกเว้นเกี่ยวกับไฟส่องสว่างอันนี้ไม่แนะนำยกเว้นไฟข้างในรถนะอันนี้เขามันเปลี่ยนได้ง่ายละทำเองก็ได้นะฝึกๆเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะครับอะไรทำได้ก็ทำเองนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเพิ่มนะฮะอันนี้ก็เรียนคุณผู้ฟังนะช่วงหน้าฝนอย่างนี้ดูตามสะดวกนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: เรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์วันสต็อปเซอร์วิสความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์053400677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวช่วง19นาฬิกานะครับผมถือโอกาสลาคุณฟังเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

บูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

TikTok Live นะครับของเชียงใหม่ Reality Talk เองแล้วก็เชียงใหม่เรดิโอผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการradio.com นะครับผมที่ประมาณกับรายการทอล์กในประเทศที่จะเอาข่าวสารสาระชั่วโมงนะครับต่อจากนี้ไปนะครับติดตามไฮไลท์ของทางรายการนะครับได้ที่ Facebook TikTok และ YouTube ครับต่างบรรจุไว้ในช่วงที่1ครับสำหรับคุณที่เป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็จะมาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบโสดแต่หาแฟนนะนะครับสวัสดีคุณเอกลินครับสวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณอีวินิ่งครับคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีนะครับคุณก้อยรัชดาวิน A1 ครับในช่วงรอสวัสดีครับรอแฟนๆรายการเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวด้วยกันต่อช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ

0: การครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: 30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์
2: Always be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกไทย
1: สะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อน

0: จากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล
0: ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่ห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053 415 222

สวัสดีคุณทวนทองสวัสดีคุณกุ้งกุ้งคุณทับทิม8คุณจุดสวัสดีครับคุณบักหนวดสวัสดีครับคุณคุณ A P

ตอนนี้ก็น่าจะฟังได้ตามปกติแล้วล่ะนะครับเมื่อกี้ก็แอบฟังมอนิเตอร์อยู่นะครับคุณตันมงคลนะครับมีคลึ้มๆแล้วก็มี

ครับก็แบบปลายโมงครึ่งแบบนี้นะครับมันจะเริ่มใช้ก็ประมาณ 5-6 โมงเย็นถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับอ่ะคุยเลยไปถึงเรื่องโน้นเลยนะครับก็ฝาก

ายุโซนร้อนครับแล้วก็จะเคลื่อนผ่านตอนบนของฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนหลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนประมาณวันที่มีแผน จะเดินทางในโซนไปในโซนนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับก็แต่ไม่แน่นะครับคุณฟังเขาอาจจะไม่มารู้แต่ว่าไอ้ที่สะบัดนะครับเราอาจจะได้รับอิทธิพลบ้าง

ในภาคใต้ระนองพังงาก็ฝากแจ้งเตือนเรื่องของในส่วนของอากาศนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในอีก7 วันข้างหน้าออกประกาศ

นะครับสรุปก็ประมาณนี้ครับยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเล้าใจหรือว่าโดดเด่นให้เฝ้าระวังกันแบบใกล้ชิดนะครับก็ถือว่าเป็นฝนตามฤดูกาลเป็นช่วงนี้เป็นฤดู

คุณฟังครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเนื้อหานิดนึงเมื่อกี้มีเรื่องของอานี่คุณฟังคืออย่างนี้บัตรทองอ่ะคือตอนนี้เขาขยายในส่วนของนะครับก็มีบัตรเนี้ยเบื้องต้นเลยคือสามารถทำให้คนไทยมากกว่า

30บาทในระดับสูงมากมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นนะครับตอนนี้

พื่อช่วยลดน้ำหนักและลดความรุนแรงของโรคร่วมลดความเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะส่งผลกับสุขภาพและก็คุณผู้มีภาวะอ้วนทุกคนนะครับคือผู้ป่วยที่จะเข้าสิทธิ์รายการรักษานี้ได้นะครับต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะครับมีโรคอื่นๆประกอบแล้วก็ติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยคือกำหนดให้ผู้ที่จะเข้ามารับบริการ

นะครับเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพมีสัญญาแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแล้วก็มีทีมสหสาขา

าตัดกระเพาะก็มีเคยได้ยินนะทำให้กระเพาะมันเล็กลงจะได้กินได้น้อยลงแล้วได้ผอมลงนี่นะครับยังไงก็ต้องอยู่ที่คุณหมอเซ็นนะว่าคุณหมอเขาโอเคหรือเปล่าว่ามันคุมคงไม่ไหวแล้วอ่ะต้องผ่าตัดเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมันอาจจะมีผลกระทบ

ต้องประเมินก่อนไม่ใช่ว่าใครจะไปผ่าเขาก็ให้ผ่าเลยนะครับผ่าเลยเนี่ยนี่เป็นเรื่องของโรคอ้วกอ้วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องของนอมแห่งชาติเปิดเผยเรื่องของวิกฤตโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้ทางการเงินหลังเกษียณครับสาเหตุคือรายจ่าย

ำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับแล้วก็รายงานจาก TDI สะท้อนมากขึ้นโดยกลุ่มที่น่าจับตาที่สุดคือคลื่นคนเป็น 17.3 ล้านคนในปี2567มีสัดส่วนสูง

ถึง15ปีข้างหน้าด้วยตัวตนเองในสภาพที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นแต่เงินออมกลับสวนทางวิกฤตรายจ่ายวัยเกษียณข้อมูลระบุว่าในปี2567รายจ่ายเฉลี่ยของคนอายุ46

ที่ผู้สูงอายุปัจจุบันเริ่มต้น600บาทครับก็ครอบคลุมค่าจ่ายจำเป็นได้เพียง 7.9% ของรายได้ที่จำเป็นจะต้องมีเท่านั้นนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง 1,087 บาทช่องว่างการออมเงินสะสมที่อาจจะหมดลงภายในไม่กี่ปีคนอายุ46ถึง60ปีมีเงินออมเฉลี่ยประมาณ 6ตามค่าเฉลี่ยจะมีเงินใช้หลังเกษียณได้เพียงประมาณ6ปี6เดือนเริ่มออมตอนอายุ50ปีจะมีเงินปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้นถึง80แล้วก็90ปีกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นจำนวนถึง4เท่าใน30ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเงินออมที่ว่างตัวเนี้ยมุ่งเน้นให้แรงงานอิสระพ่อค้าแม่ค้าเกษตร

มไทยละสังคมใหม่คือคนแก่พึ่งพาตนเองครับนะฮะกอช.เขาบอกว่าเขาเป็นตาข่ายความปลอดภัยนะที่จะช่วยให้แรงงานนอกระบบมีบำนาญใช้หลังเดือนละ600ตกวันละเท่าไหร่อ่ะตกวันละเนี่ยใช่วันละ20เซลนี่เริ่มเขาจะเฮฮาปาร์ตี้เขาบอกว่าทางนั้นกมง.เขามีมติเห็นชอบลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าลงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าให้หน้าลงกลั่น2.40 บาทที่จะลดเนี่ยถึงว่าอย่างนี้อีกพอลดหน้าลงกัน2.40 บาทมาลดหน้าปั๊ม70 บาทมันก็แทบจะไม่มีผลประโยชน์อะไรนะครับวันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะมันมีประกาศมาอย่างนี้นะฮะก็เราส่งข้อมูลไปอย่างนี้แหละนะครับคุณฟังก็รอฟังประกาศกันแล้วกันว่าราคาน้ำมันในวันที่24ชู2นิ้วในภาพถ่ายอย่าลืมนะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้ AI แล้วก็การประมวลผลของภาพนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นแม่นยำมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับภาพ

ที่เห็นลายนิ้วอย่างชัดเจนในระยะใกล้นะไกลๆไม่เป็นไรแต่ถ้ารูปซูมใกล้ๆอย่าให้เห็นลายนิ้วมือแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับภาพถ่ายโดยไม่จำเป็นใช่ไหมยังไงก็ไม่เห็นนะยังไงก็ก็ต้องระวังนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าระวังจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าต้องระวังจริงๆนะครับเมื่อวานมีแผ่นดินไหวที่ตำบลสะเมิงเหนืออำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ขนาด 2.3 และก็ 2.0 ตอน 4:00 น. 10

อนนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเจ็ดเรื่องครับ 1. รถยนต์อายุเกิน20ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน7หลักเกณฑ์ที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ 2. ครอบครองรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีอันนี้ก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ผ่อนเนี่ยก็ไม่ตัด 4. ครับรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนก็ไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกอันนี้ก็จะไม่ถูกตัดขายรถแล้วแต่ยังไม่โอนเอาหลักฐานหกครับถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถก็ไปแจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนเจ็ด

็จะคืนสิทธิ์ให้นะครับก็จะเอาไปทบทวน7ข้อนี้แต่ผมดูแล้วก็น่าจะผ่านหมดนะถึงโน่นเลยรู้สึกจะกันยาโน่นเลยนะครับ20กันยาครับยื่นอุทธรณ์ได้ถึง20กันยาคุณอัศวินเดี๋ยวนะคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้บอกคนเก่าทั้งหมดใช้คนเก่าทั้งหมดใช้ 1,000 บาทซื้อของได้อีก2เดือนคนใหม่เริ่มตุลาคมมาใช่ครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่อ่านนะแต่ผมทักทายนะครับสวัสดีนะครับวันนี้จูไม่เห็นหายไปไหนอ๋อวันนี้คุณจู

ก็เดี๋ยวจะนอนเลยนะครับแต่คุณนี่เป็นห่วงแฟนรายการร่วมของคุณจังเลยนะคุณไอจัดบาทนะครับสวัสดีครับสมัยก่อนคนแก่บอกว่ายอมตายดีกว่าไปโรงพยาบาลใช่เพราะว่า

คุณเอกลินสนใจแจ้งผมได้นะเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลดหลายหมื่นเลยแหละถ้าสนใจเดี๋ยวให้ไปประเมินก็ได้บนดอยกับหลังมอพย

วันนี้ที่บ้านทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินกันทำกินกันเองเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังเชียงใหม่เวลาที่ทอล์กนะฮะบัตรคนบัตรสวัสดิการผมคุยไปแล้วนะนะครับ

จากที่มีสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่นั้นเกิดก็เลยประกาศนะครับปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเรียนออนไลน์กันนะทั้งเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนโรงเรียนน้ำท่วมปรับแค่นี้นะครับคือวันนี้เรียนออนไลน์ไม่ต้องมาโรงเรียน23 กรกฎาคมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเรียนจาก

ทำสถานการณ์น้ำท่วมครับก็มีการเผยแพร่ภาพบอกว่ามีการพบจระเข้พบจระเข้ภายในบริเวณโรงเรียนสิงห์สมุทรหลังมีผู้ส่งภาพเข้ามาให้ตรวจสอบก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นนี่ระดับนายอำเภอนายณัฐวุฒิอนุโยธาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับ

เพอทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งกู้ภัยทั้งอะไรคงลงไปหมดอ่ะสอสงสอสอมาหมดต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบครับจนทราบที่มาของภาพสามารถติดตามผู้ที่สร้างภาพดังกล่าวได้นักเรียนของโรงเรียนอันนี้เป็นภาพพิสักอันนี้เป็นภาพ AI ครับนะครับโนโลยีการประดิษฐ์

ข้ามาในโรงเรียนจริงๆนะครับทางเจ้าที่ก็ถึงบางอ้อบอกว่าก็ยืนยันฮะเขาก็ลงไปตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันไม่มีหรอกจระเข้ในโรงเรียนสิงห์สมุทรเนี่ยนะครับฝากเตือนประชาชนให้ใช้วิจารณญาณนะครับเดี๋ยวนี้ AI มันเนียนนักเรียนเขาเก่งสร้างด้วย AI ครับภาพนี้นะครับคือน้องเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะประมาณนั้นน่ะแล้วมันไปหลุดแชร์ต่ออะไรยังไงไม่รู้อ่ะมันไปแชร์ขึ้นบนเพจของกู้ภัยเขาอ่ะ

ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งไทยเที่ยวไทยที่บอกว่าจะเป็นโครงการที่จะอัดฉีดก็เป็นโครงการที่ตั้งธงไว้ว่าไตรมาสก็คิดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนปลายปีนี้นะครับ

ประชาชนรับผิดชอบ 50% กระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4 ปี 69นะก็ภาคแบบนั้นแบบนี้นะครับการที่จะเอา 50% ไปใช้จ่ายเนี่ยต้องใช้จ่ายผ่านแอปโน่นนี่นั่นอันนี้คือเงื่อนไขกับรายละเอียดซึ่งผมว่ามันยังไม่ออกมาหรอกตอนนี้มันเพิ่งกรกฎาคมนะครับมันเพิ่งกรกฎาคมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับคุณผู้ฟังกพ.เปิดประชาพิจารณ์ออกแบบสำรวจความเห็นร่างมาตรการเรื่องของการเกษียณอายุก่อนกำหนดมาตรการอายุ40ปีคุณออกได้เลยคุณไม่ต้องไปรอการแจกเงินก้อนสิทธิประโยชน์หรือว่าออนท็อปจากบำเหน็จบำนาญปกติเขาบอกว่าสิ่งที่จับน่าจับตาดูคือจะไม่ใช่แค่เรื่องตัดสินใจ early retireเลยนะครับเขาจะยกเลิกตำแหน่งนั้นไปเลยยุบตำแหน่งเลยสมัครใจลาออกเนี่ยนะครับห้ามกลับเข้ารับทำงานราชการอีกตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ร่วมไปเว็บ lawlaw.go.th ก็รีบเข้าไปตอบนะครับเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มข้าราชการเลยเข้าไปตอบเราก็ไม่รู้จะไปตอบแทนเขายังไงเพราะมีงบ70นี่เลยนะครับก็ผลแน่นอน

บำเหน็จบำนาญคือรวมกันแล้วพุ่งสูงเกิน 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดเป็นเงินที่ต้องจ่ายพวกนี้นะครับตอนนี้รัฐบาลก็คงแบบนายประเทศแค่ 30% นะครับก็เลยบอกว่าเป้าหมายแรกเลยสั่งกพ.บอกว่ามาตรการเชิงลูกแรกคือล็อกเป้าลดขนาดกำลังคนภาครัฐแบบสะบักตั้งแต่วันนี้ถึง5สิงหาญาติที่เขาจะต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาก็ดูแล้วมันก็น่าห่วงจริงๆอ่ะอ๋อ2:54แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงวาไรตี้ทอล์คมีเรื่องราวที่น่าสนใจ

0: ุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้ง

0: ันครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: แต่รถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับ
1: พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยก
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือสองสภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพ

0: และมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปา
1: และนาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ห้องพักได้ที่053415555การพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่าย
0: หลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200
0: ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: ท่านนี้คือเสียงของวัน

และเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้7169695

องทุ่มกับอีก55นาทีครับที่น่าสนใจเอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีคุณใหญ่รุ่นสร้างฝันครับสวัสดี

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2:10 น.ถึง3:00 น.นะครับคุณโคโมสวัสดีนะครับคุณคิดทิริส

นะครับเป็นแฟนรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คที่โรงแรมท่านสนับสนุนอยู่นี่แหละนะครับทางโรงแรมก็จะมอบส่วนลดให้เลยนะครับ10-15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยขอบคุณครับพายุจะเข้า

จะหดตัวลงไป 14% อยู่ที่ 20.4 ล้านคันลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมจีนและฮ่องกงของบริษัทซีติก CL

หรือว่า NEV ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดโดยคาดว่ายอดขายในกลุ่มนี้จะลดลงเพียงแค่ 5-6% นะครับอะไรไม่ต้องไปยุ่งเขาอ่ะเขาตัดเขา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่เจาะเข้าไทย 1-2 ลูกเตือนฝนถล่มหลายพื้นที่ยาวถึง28กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยระหว่างวันที่23ถึง28กรกฎาคม2569โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรองรับฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงติดตามพายุหมุนเขตร้อนที่อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมประมาณ 1-2 ลูกสถานการณ์ฝนในภาคเหนือส่งผลกระทบแล้วในพื้นที่อำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่22กรกฎาคม2569เกิดฝนตกสะสมอย่างหนักบริเวณบ้านห้วยศาลาตำบลท่าตอนทำให้น้ำจากลำน้ำสาขาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงจากการตรวจสอบพบว่าเศษกิ่งไม้และวัสดุธรรมชาติจำนวนมากไหลไปกีดขวางทางน้ำทำให้ระบายน้ำไม่ทันเจ้าหน้าที่จึงนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางให้น้ำกลับมาไหลได้ตามปกติกระแสลมแรงยังทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมทำให้สายไฟฟ้าขาดและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนระดมกำลังพร้อมเลื่อยยนต์และเครื่องจักรเข้าตัดและเครื่องย้ายซากต้นไม้ออกจากรถและเส้นทางจราจรพร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อ่ายเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อเร่งจ่ายกระแสไฟกลับคืนให้ประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าไฟนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนอกจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ ทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great T-Pop Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองความมีลาภมียศมีสุขมีสรรเสริญจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้30นาทีโดยประมาณขออนุโมทนาขอบใจต่อคุณยมเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอดเสียงธรรมะแก่ญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้รับฟังกันเช่นเดียวกันเนอก็ขอบใจต่อท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจละลายเอาละต่อไปนี้เอามาปูจาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตุติยัม

ติธรรมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสาลัตถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทธะปะคะวะติยันตุนิมิตตังอัปปมังคลัญจาโยจามนาโพสะคุณัสสะสัตโธปปะกะโหตุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินัสเมนโตสัพพะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอเยปัสสิโกโอปัณณายิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอัปปมังคลัญจาโยจามนาโพสะคุณัสสะสัตโธปปะกะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติตังยัตตาลิปุริสยุคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะปังคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิตายโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอัปปมังคลัญจาโยจามนาปุสะคุณัสสะสัตโธปปะกะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตยะโตมังภะคิเนอลิยะยะจะติยะจะโตนะปิชะนะปิสันจิจะปันนังชีวิตโบโลเปตาเตนะสัญเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะปุจจังโคสติสังฆโตธัมมานังวิจัญโยตถาวิริยัมปิติปัสสะติปุจจังคจัตตถาปะเลสัมมาทุปิกัมปุจจังคะสัตติติสัพพะทักขิณามุนินาสัมมาทักขะตาปะวิทัปปะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติติโอตุสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทมุคัลลานัญจังกัสสัพพังกิลานิทุกิเตจิตตวาปุจฉังเกสัตตะเตสัญเญ
te ya tan apinante tua loka mucing su tangkane ete nazat ya bacena so te te oto sapata eka tatam bala cabike lan yena pipirito junta tere natan yeva panna betwa nazatalang Samudita wajang apata tamma buddha zita naso Ete nasatya vajena so tete oto sapata Bahina teja apata tinanam piba yesinang Maka atakile sava patanu pati tamatang Ete na satya vachena sotite oto sapata Sakato puta latanang osatang utamang walang Yitang deva manusanang puta techena sotina Natsantu patawa sapetu kabu pasamento te Sakato tamaratanang usatang utamang walang Palilang upasamanang damate jena sotina Natsantu patawa sapepanya upasamento te Sakato sangkaratanang usatang utamang walang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsanto patawa sa pero kabu pasamento te Nati mezalanang anyang buto mezalanang walang ete Natsatya bachena otu te jaya mangkalang Nati mezalanang anyang damo mezalanang walang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Nati me salanang anyang sangko me salanang walang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Ati unasa vijayo dhammo loke anuttaro Sapasata itataya tang tongkan ngayete vate Pali vache laja tante amano se ipavake Payake lake vise pute akala malane nava Sapasama malana muto tapito kalamaritang Tatseva anupavena otu devo sukhisattha Sutta silang samadaya tamang sujaritang jale Tatseva anupavena otu devo sukhisattha Likitang jinditang bujang taranang vajanang karung Pali sang desa nang sutwa tatsa ayu pavata titi Pavato sabha mangkalang rakanto sabha devata Sabha putanu pavena sata suti pavantu te Pavato sabha mangkalang rakanto sabha devata Sapa tamanu pavena sata suti pavantu te Pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata Sapa sangkanu pavena sata suti pavantu te Doi bot puttanu pap, tambanu pap, sangkanu pap. Bot sadayai mun ansaksit loni pot sangka parit yantun nimittang. Ya
ตุหังสักกะตัวนัตติเมอธิอุณัสวิจัยโยมูลพระกถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมแม่นว่าตะลงโรคภัยก็เจ็บอย่างนักอย่างร้ายกินยุบกินยาหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมนต์อันวิเศษจงมากำจัดโรคภัยก็เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตนข้าพเจ้าญาติโยมอย่างนักอย่างร้ายทั้งในร่างกายนอกร่างกายขออันตรธานสูหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นบาทเดินทางไปเหนือใจตุ้งออกไกลไกลไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโจรภัยอุปาทิภัยอย่าได้เกิดมีมาแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมเป็นคนมีสติและปัญญาสุขกายสบายใจจำเริญบุตรกิจการงานการก้าการขายการงานหน้าที่ตลอดท่านทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขภาละโดยจิมเทินกรมอุตุได้กับประกาศบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมตะวันนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังเถียวหนองตองไม่มีรายงานฝนตกแต่เวลาประมาณ3 โมงเย็นหรือ15 นาฬิกาตั้งแต่ประตูหายามาจนถึงเถียวดอนปินนี่ฝนลงนักต่อการเข้าเขตหันดงแดดออกพดถึงหนองตองแดดแจ้งที่อื่นก็ตกมีเป็นบางที่24 ชั่วโมงก็ผ่านพ้นมายมก็ผ่านตุก็ผ่านขอผ่านไปตลอดจนได้120 ปีตะวันนี้ฉันเข้าเจ้าแล้วก็ไปฉันเพ็ญที่วัดศาลาฉันเพ็ญเรียบร้อยก็ออกเดินทางถึงท่านพระครูวัดศาลาตุเจ้าและญาติโยมไปที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตะวันนี้ญาติโยมเนื่องจากสัปดาห์พุทธศาสนาอาสลหบูชาทางคณะสงฆ์ตลอดพี่น้องหน่วยงานจัดมีการมอบโล่แก่วัดอาสอวัดประชารัฐสร้างสุขอำเภอหางดงก็มีวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงหมด25 วัดแต่ละอำเภอคัดมา1 วัดนอกนั้นบาศกดีเด่นบาศิกาดีเด่นหลักปาสตีกุมแม่บ้านก็แจกแต่ละอำเภอละ25 คน25 คน25 วัด25 กลุ่มสตรีรวม100 รางวัลตัวนี้เสร็จประมาณ3 โมงกว่าเล็กน้อยกลับมาก็เจอฝนดังที่กล่าวมาถึงวัดถึงวาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไปไหนพักผ่อนจนถึงตราปัจจุบันนี้วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรวิหารนั้นสร้างมาตั้งแต่ต้นได้102 ปีนั่งอู่กับหลวงพ่อพระครูวิธานก็บวกดูลบดูบวกดูได้102 ปีสาธุชนญาติโยมในชีวิตของคนเราทุกคนไม่ว่าโยมและอาตมาภาพเอามีความแก่เป็นธรรมดาชลาตโมมิฉลังอนาติโต
เขาก็สามารถพ้นความแก่ไปได้ปัญญาทิธัมโมมิปัญญาทิอนัตติโตทุกคนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็สามารถที่จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มรณะธัมโมมิอนัตติโตมรณังอนัตติโตเขามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้สเปอิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวสาธุชนญาติโยมละเว้นเป็นบางอย่างคือว่าการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกุมหิเอาเป็นคนที่มีกรรมเป็นของตัวของตนบอกว่าญาติโยมและตนของทุกเจ้าที่กาวันนี้ทุกคนหลีกว่าได้หนีบ่พ้นมีกรรมคือผลอันเกิดจากการกระทำของตัวเองมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่ปึ้งเป็นที่อาศัยเราทำกรรมดีกรรมชั่วก็จะได้รับผลของกรรมนั้นฉะนั้นญาติโยมในก่อนที่จะเข้าวัดสาอายุสังขารเอาก็ผ่านมาผ่านมาวัดสาแล้วผ่านไปเอาก็ยังจะมาถึงวัดสานี้ก็น่าบุญเชิงยัง365วันวันศีลวันธรรมวันแห่งพระพุทธเจ้าญาติโยมเอาต้องพลิกผันชีวิตของเราจะมาว่าทุกคนรู้ดีว่ากรรมที่นำเอามาเกิดมากำเนิดและปรุงแต่งนั้นมันจะหาความสุขก็บ่มีมีทุกข์เป็นส่วนมากมีความสุขเป็นส่วนน้อยทุกอย่างนั้นเกิดจากผลของการกระทำคือเกิดจากกรรมบางคนเกิดมาผสมประกอบง่วยเปี้ยเสียขาตาบอดหูหนวกติ่นมือขาดไปคุดไปหลังกงหลังคอเป็นคนผสมประกอบบางคนก็เป็นคนปัญญาอ่อนเป็นเป็นอะนี่กรรมมันมาอย่างนี้มันผลเป็นอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมถ้ากลัวเป็นอย่างนี้ก็สร้างแต่กรรมดีๆเนี่ยใกล้เข้าวัดสามาทุกขณะพยาตานเตียนก็ตานเอียจะตานพระอาบน้ำพงก็ตานเอียใครจะไปวัดไปบาใส่บาตรหยัดปกไว้พระสวดมนต์สมทานเอาศีลมารักษาฟังเทศฟังธรรมนอนวัดนอนวาก็สุดแต่กำลังศรัทธาของญาติของโยมบางด้านเพื่อก็อู้ว่าถ้าจำเป็นไปวัดก็ได้อยู่บ้านเนี่ยปฏิบัติก็ได้เนื้อตานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ก็ถูกไม่เถียง ถูกไม่เถียงอันนั้นขอเอาเป็นว่าเอาไปที่ไหนบ้างสะดวกสุขภาพอมคาละก็เอาที่อยู่ที่อาศัยนั่นแหละมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่าง
จะไปวัดก็ไปไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าสุขภาพเอาดีโอกาสเอามีนั้นเอาไปวัดมันก็ดีมันเป็นการอย่างน้อยอักษาไว้ในวัฒนธรรมหลังมาแต่ก่อนนั้นถ้าวันนี้เป็นวันโกนเราจะหันภาพติดตาว่าละอ่อนอันเป็นลูกหลานเล่นแบกศาสตร์แบกหมอนไม่อุ้ยพออุ้ยเตรียมผ้าอมเตรียมยังแม่อุ้ยก็เดินนำหน้าลูกก็แบกตัวก้นหลังก็แบกตัวก้นไปนอนวัดในวัน14ค่ำ7ค่ำไปรักษาศีล5ก็มีอุโบสถศีลก็มีผ่านไป2คืนแจ้งบัดแจ้งมาหลังจากไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาลูกเต้าอยู่ตรงบ้านเ

้าภาพอย่างอี้นี่มีแล้วเนอะแซบไอ้ซอยเป็นได้หูละว่าวัดเปิ้นว่าวัดตัวท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตนะเมื่อสร้างแต่กรรมดีๆกรรมชั่วก็ละทิ้งเนี่ยเพราะมันผลแน่ว่าพบนี้ก็พบหน้าจึงได้เจอแน่ๆญาติโยมอันนี้ตุก็จึงขอฝากวันพุธวันที่ห้านี่พระกันขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านจังคำหลวงโยมเป็นอยู่กรุงเทพกินก็ตอนแล้วสามโมงพักกันที่วัดตำนักธรรมนิมิตบ้านอ้อยบ้านเกิดเมืองเดิมตำบลอุทรายเพื่อไม่ริมในงานทานเตียนประจำปีท่านเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดวัดตำนักบรรจัดร่วมญาติโยมเป็นประจำตุลุงจะไปปุ่นก่อตอนเย็นเนอบ่ายสามโมงตามที่ที่มูลไว้แล้วเมื่อคืนเอาปะกันที่บ้านน้ำแพร่ในงานข่าวดำหลังวัดเขตชิดชาวาดนะสองทุ่มปะกันเนอร์วันนี้วัดสิงห์วรมหาวิหารได้รับน้ำสงฆ์พระไตรพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่27จะมีการเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชพระเจ้า30กว่าสำหรับเจ้าคณะเพิ่งหางดงตุเจ้าตัวนี้ไปวันที่28เวลา15นาฬิกาสวดชยันโตส่งน้ำพระบรมธาตุของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจึงขอเจริญพรญาติโยมทุกคนไปร่วมบุญกันวันนี้กินก็ง่ายแล้วสัก9โมงครูโรงเรียนต้นแก้วประดุงวิยาจะลดมารับฐานะเป็นกรรมการการศึกษาปรึกษาหรือขยายการเรียนเพราะโรงเรียนนี้ถึงม.3 ม.ต้นจะขยายตั้งแต่เป็นม.ปลายตั้งแต่ม.4 5 6ต้องปรึกษาหรือกันก่อนเอาละวันนี้ขอความผาสุขความสวัสดีโชคดีเนอยมเนออายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรร

คำว่าสติเป็นคำว่าบริสุทธิ์บุคคลที่มีสติจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บุคคลที่มีสติประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงเกิดคำว่าสะอาดและบริสุทธิ์คำว่าสะอาดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความหมายสำหรับคนทุกคน

สติจึงมีพลังจึงมีอำนาจควบคุมโลกทั้งโลกควบคุมคนทั้งโลกพวกเราทั้งหลายศาสตร์ใดๆความรู้ใดๆก็ไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้ไม่สามารถควบคุมจิตใจเราได้มีแต่ธรรมะหมายถึงสตินี่แหละที่จะควบคุมจิตเราได้ที่จะควบคุมคนทั้งโลกได้สติจึงเป็นต้นกำเนิดของธรรมธรรมทั้งหลายก็เกิดจากสติผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องอาศัยสติเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ว่าเรานั่งสมาธิเราก็ต้องมีสติรู้สึกตัวเรานั่งสมาธิเราก็ต้องมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ยาวก็รู้หายใจละเอียดก็รู้หายใจหยาบก็รู้ขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็รู้สึกตัวว่าสภาพจิตเรามันอึดอัดเราก็รู้เรานั่งสมาธิมันเจ็บมันปวดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็มีสติรู้ในตัวรู้หรือในตัวสติก็ต้องประกอบไปด้วยตัวปัญญาตัวปัญญามันจึงรู้ว่าสิ่งที่มันสำแดงอาการรู้สิ่งที่มันสำแดงอาการหงุดหงิดอึดอัดเจ็บปวดทุกข์ทรมานสติปัญญามันจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรสภาพไปตามกาลเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถคงสภาพเดิมได้แด่ท่านทั้งหลายสติปัญญาจึงเป็นแสงสว่างให้กับจิตเมื่อสติปัญญามันเกิดแล้วจิตก็จะอาศัยแสงสว่างสติปัญญาเปรียบเสมือนแสงจันทร์เหมือนแสงพระอาทิตย์กลางวันพระจันทร์กลางคืนแต่พวกเราทั้งหลายมันจะส่องแสงสว่างให้จิตนั้นเดินง่ายเดินสะดวกสติปัญญาก็เปรียบเสมือนผู้ควบคุมเหมือนผู้ควบคุมเวลาเราเดินทางมีคนมาดูแลเรามีเจ้าหน้าที่มาดูแลเราเพื่อความปลอดภัยของเราเช่นมีทหารก็ดีมีตำรวจก็ดีดูแลเรากลัวคนอื่นจะมาทำลายเราสติปัญญาเปรียบเสมือนผู้ดูแลความปลอดภัยผู้ดูแลความปลอดภัยของเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วคำว่าปลอดภัยเกิดคำว่ามั่นคงเกิดคำว่ายั่งยืนเกิดคำว่าสบายกายสบายใจเกิดเพราะเรามีสติมีปัญญาเราจะคำว่ากังวลใจจะไม่เกิดแต่ท่านทั้งหลายคำว่ากังวลใจจะไม่เกิดมันก็จะเกิดสิ่งต่างๆมันจะเกิดสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่มีกังวลใจก็ไม่มีตัดที่สบายใจทุกข์ใจก็ไม่มีเพราะสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมแล้วเรียกว่าควบคุมความปลอดภัยของเราก่อนเราจะเดินมันก็มีสองสิ่งอยู่ข้างหลังสองสิ่งอยู่ข้างหน้าแล้วคนสองคนอยู่ข้างหน้าคนสองคนอยู่ข้างหลังเราคอยดูแลเราตลอด

0: เวลาและสติปัญญาจึงเป็นเรียกว่าเป็นผู้รักษากายวาจาใจเราประคับประคองกายวาจาใจเราให้มันมั่นคงให้มันปลอดภัยให้มันยั่งยืนให้มันงอกงามแต่พวกเราต้องมีสติตัวสติก็เป็นตัวสำคัญเมื่อเราขาดสติเมื่อไรความอยากมันก็จะเกิดเมื่อเราขาดสติแล้วความอยากมันก็จะเกิดดังบัตรสวัสดิการก็ดีบัตรคนยากจนก็ดีเดี๋ยวเราเกิดความอยากพอไม่ได้นะพอไม่ผ่านก็ร้องให้เสียใจอีกไอ้คนที่ผ่านก็ดีใจอีกไอ้คนที่ประสบไม่ได้ผ่านไม่ได้รับบัตรคนจนก็จะเกิดอาการสำแดงอาการในพวกเราต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้เราขาดสติเราจะไปยึดติดยึดมั่นพวกเราต้องพิจารณาขาดสติจึงทำให้เรานั่นเสียใจพอเราเสียใจเนี่ยก็ทำลายระบบอีกบางคนก็ออกจากบ้านมาเพื่อบัตรคนยากจนตายขาดทางก็ยังมีแต่พวกเราทั้งหลายบางคนก็ร้องให้เสียใจไม่สบายใจอีกคือความยากจนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกคนความอยากมันเกิดขึ้นได้ทุกคนความอยากมันเป็นปกติถ้าเราขาดสติความอยากนั้นจะเกิดขึ้นรุนแรงจิตเราจะควบคุมความอยากไม่ได้ความอยากทั้งหลายก็เหมือนละดูสัตว์เนี่ยมันจะผสมพันธุ์กันแหละมันรุนแรงแบบนั้นแหละช้างมันจะรุนแรงเลยสัตว์แต่ละชนิดก็รุนแรงเพราะความอยากมันเป็นแรงกระตุ้นให้เรานั้นทำผิดทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้ความอยากมันรุนแรงเหมือนรถแมคโครเหมือนรถแท็กเตอร์แหละมันแรงมันแข็งแบบนั้นนะพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรานะต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมก็คือสตินี่แหละเมื่อเรามีสติในพวกเราทั้งหลายคิดพูดและกระทำล้วนเป็นมงคลคิดพูดกระทำล้วนเป็นมงคลต่อผู้ที่ได้ยินเวลาพูดก็ได้คำพูดก็เป็นมงคลพูดแล้วก็เป็นความจริงพูดแล้วหูก็สะเทือนเรียกว่าจิตเราตื่นรู้ต่อคำพูดบุคคลที่พูดความจริงถ้าเราไม่พูดเรื่องความไม่เป็นจริงไม่มีใครตื่นหูของเราในธรรมชาติหูมันต้องการรับรู้ความจริงตาของเรารับรู้โดยธรรมชาติรับรู้เรื่องความจริงแต่ความเป็นจริงตาของเราเนี่ยรับรู้เรื่องกิเลสมากกว่าเรื่องธรรมะหูของเราในรับรู้เรื่องกิเลสมากกว่ารู้เรื่องธรรมะมันจึงไม่อยากฟังธรรมะมันจึงไม่อยากอ่านหนังสือธรรมะมันจึงไม่อยากสวดมนต์ก็เพราะกิเลสมันอยู่ในหูของเราหูของเรามันไม่อยากรับรู้เรื่องกิเลสตาของเราก็มันก็ไม่อยากอ่านหนังสือธรรมะเพราะตาเรามีกิเลสกิเลสกับกิเลสปุ่นมันจะชอบกันแต่พวกเราต้องพิจารณากิเลสมันเกิดไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดสัมผัสก็ดีผัสสะก็ดีกระทบก็ดีมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดพวกเราต้องมีสติมันถึงยากทั้งที่เรารู้อยู่ว่าเวลาเราทุกข์ใจเนี่ย ทำไมเราไม่นั่งหน้าพระประธานทำไมเราไม่นั่งต่อหน้าพระพุทธรูปเราถือว่าพุทธรูปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกๆคนกราบไหว้แบบสนิทใจแต่เวลาเราทุกข์ใจกลับไปเห็นพระที่มีกิเลสไปให้แก้ปัญหากับเราพระก็ให้ทำอย่างนั้นพระก็ให้ทำอย่างนี้นี่แหละพวกเราทั้งหลายเรามีความสุขมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องเบื้องต้นของธรรมชาติแต่ถ้าเราขาดสติมันจะทำให้เรานั่นควบคุมกิเลสไม่ได้ควบคุมความอยากไม่ได้เนี่ยเป็นฤดูของความอยากเวลานี้นะท่านทั้งหลายเป็นฤดูของความอยากเนี่ยความอยากที่มันกำลังปรากฏเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้ว2วันเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วพวกเราทั้งหลายผ่านไป2วันแล้วคือเลือกตั้งผบ.ตร.เนี่ยความอยากคนที่เป็นทหารอยู่อันดับ1ถึง4ก็อยากจะได้เป็นผบ.ตร.ความอยากมันเกิดขึ้นแบบรุนแรงเหมือนกันแต่พวกเราทั้งหลายท้ายสุดเราก็ต้องได้บุคคลที่มีบุญบุคคลที่มีบารมีความรู้ก็ไม่สำคัญความสามารถก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุญและบารมีของคนบุคคลเหล่านั้นพวกเราคนที่ได้เป็นใหญ่ไม่ใช่เรื่องความรู้คนที่จะเป็นใหญ่ไม่ใช่เรื่องการทำงานเก่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความรู้ความสามารถก็คือบุญบารมีที่มันซ่อนอยู่ในตัวคนแต่ละคนซึ่งคนจำนวนมากมองไม่เห็นไม่รู้เพราะบุญบารมีก็คือความดีความดีก็คือความศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธินี่ปัญญาเหมือนท่านสำราญนวลมาได้รับเลือกการแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.นี่ก็เพราะศีลสมาธิปัญญานี่แหละจึงทำให้การเลือกตั้งได้เป็นผบ.ตร.ในพวกเราทั้งหลายนี่คือความอยากก็จะจบไปอีกแล้วแผนกหนึ่งส่วนหนึ่งของชาติเราแล้วความอยากมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะเป็นฤดูที่จะสรรหาข้าราชการเลื่อนตำแหน่งขยับตำแหน่งความอยากเหล่านี้ถ้าเรามีขาดสติมันก็จะทำให้เกิดคำว่าซื้อตำแหน่งเนี่ยพวกเราต้องพิจารณาดูไม่จะมีเรื่องมีราวอีกจะไม่จบแต่พวกเราความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อรัฐบาลประสบปัญหาเรื่องบัตรคนยากจนยกเลิกทั้งหมดมั้งเดี๋ยวนี้เขาเอาทวงเจ้าทั้งประเทศในพวกเราทั้งหลายคนที่ทำงานขาดสติเมื่อขาดสติมันก็ไม่ใช่ความจริงในพวกเราทั้งหลายดังเขาว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงการศึกษาไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจริงสมมติแล้วว่าความจริงสมมติกฎหมายเป็นความจริงสมมติธรรมะเนี่ยเป็นความจริงที่อยู่เหนือสมมติดังเราดังบุคคลที่ไปขึ้นศาลนี่มันรู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าคนไหนถูกคนไหนผิดมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคนไหนผิดที่ทำผิดแต่เริ่มต้นแต่อยากใช้กฎหมายกฎหมายเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติไอ้ความจริงนั่นเป็นปรมัตถ์มันเป็นคำขั้นชั้นสูงรู้เลยว่าเราทำไม่ดีที่รับเราก็รู้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ของเราตั้งแต่เรากระทำแต่ปากของเรากลับปฏิเสธนี่แหละพวกเราทั้งหลายปากกับจิตนี่ก็ตัวสำคัญที่สุดอย่าไปเชื่อปากนี่มันพูดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนนกแก้วนกขุนทองเหมือนเด็กอะปากเราเหมือนเด็กมันคุยกันทั้งวันทั้งคืนเด็กมันเล่นกันทั้งวันทั้งคืนมันคุยกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละคือปาก มันพูดเรื่องไร้สาระความจริงที่แท้จริงไม่มีใครพูดความจริงที่แท้จริงไม่มีใครพูดให้ใครฟังเนี่ยมาที่เราฟังกันคือความไม่เป็นจริงทั้งสิ้นความจริงอยู่ที่จิตความไม่เป็นจริงอยู่ที่ปากให้เราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยความจริงที่แท้จริงอยู่ที่จิตไอ้ความไม่เป็นจริงอยู่ที่ปากดังพ่อแม่สามีภรรยาลูกจำนวนมากพูดความจริงให้กันและกันไม่หมดไม่จบสามีภรรยาพ่อแม่ลูกพูดความจริงซึ่งกันและกันไม่หมดไม่จบนี่คือความจริงของโลกเป็นเช่นนี้นะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าแม้กระทั่งแม่เราเป็นลูกแม้กระทั่งพ่อเราเป็นลูกเราก็ยังพูดความจริงให้กับพ่อกับแม่ไม่หมดถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะไม่ถูกบุคคลอื่นหลอกเราจะไม่ถูกบุคคลอื่นหลอกทุกวันนี้เราขาดสติพอขาดสติแล้วมันก็เกิดความอยากเกิดความอยากเมื่อความอยากมันเกิดพวกเราทั้งหลายมันจึงเกิดปัญหามาอีกความอยากมันเกิดมันจึงเกิดปัญหาสารพัดปัญหามันไม่รู้จบแต่พวกเราทั้งหลายจะต้องพิจารณาความอยากทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีคำว่าจบสิ้นสลับหัวใจมนุษย์เราจะเป็นต้องความอยากแบบเสมือนหมาที่มันหิวข้าวนะพวกเราทั้งหลายความอยากทั้งหลายก็หมูที่เราเลี้ยงมันจะร้องเสียงดังแล้วหมูมันหิวอาหารเห็นไหมหมามันก็หิวอาหารมันก็สำแดงอาการจะกินข้าวนั่นแหละมันรุนแรงแบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายมันไม่จบมันต้องจบด้วยสติทุกอย่างต้องจบด้วยสติมันจะสติมันจะต้องอาศัยสัจจะวิริยะขันติมันจึงทำให้สติได้มีกำลังและมีพลังขับเคลื่อนแต่พวกเราทั้งหลายสติเป็นผู้ใช้ความอดทนสติเป็นผู้ใช้วิริยะภาคเพียรสติผู้ใช้สัจจะเรียกว่าความอดทนเปรียบเสมือนอาวุธของสติสติเป็นผู้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีเช่นกิ่งไม้ต้นไม้มันหักกลางถนนเนี่ยสติมันเปรียบเสมือนสติมันมีมีดก็คือความอดทนถึงแม้ต้นไม้จะใหญ่มันก็จะนั่งฟันถึงแม้มีดมันจะเล็กมันก็จะนั่งฟันค่อยๆฟันไปจนถึงที่สุดต้นไม้ต้นนั้นก็สามารถย้ายได้รถก็วิ่งผ่านคนก็วิ่งผ่านง่ายสะดวกได้นี่แหละคือสติในตัวสติมันจะต้องอาศัยเครื่องมือก็คือความอดทนวิริยะภาคเพียรนี่สำคัญที่สุดในพวกเราต้องมีสติมีวิริยะภาคเพียรในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพของเราถ้าเรามีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะล้วนแต่คำว่าสะอาดบริสุทธิ์จะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นความจริงทุกคนรับได้ทุกคนสรรเสริญทุกคนต้อนรับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์ต่อมหาชนนี่แหละอำนาจของสติสัจจะวิริยะขันติจึงมีอำนาจและมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราได้เมื่อเราขาดสติเราก็ขาดวิริยะภาคเพียรขาดความอดทนเราก็ไม่สามารถที่จะไปไม่สามารถจะทำตามที่เรากำหนดได้เรากำหนดจะนั่งสมาธิ3 ชั่วโมง ก็ยังทำไม่ได้ 5 ชั่วโมงก็ทำไม่ได้ 6 ชั่วโมงก็ทำไม่ได้นี่แต่เราขาดสติจะทำให้จิตเราอ่อนแอกิเลสก็จะมาเข้าแทรกกิเลสเนี่ยมันกลัวอะไรมันกลัวที่สุดมันกลัวความสงบกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายอธรรมทั้งหลายเขากลัวกลัวความสงบกลัวที่สุดเพราะความสงบมีพลังและมีอานุภาพมากในพวกเราทั้งหลายความสงบมีพลังและมีอานุภาพเปรียบความสงบเปรียบเสมือนน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำบิ๊กซองที่เราเอาราดใส่บนกับเบื้องห้องน้ำนึกดูนั่นแหละคืออำนาจของอำนาจของความสงบมันจะกำจัดชำระสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นตัณหาหมดไปหมดสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นตัณหาเปรียบเสมือนคราบที่มันเปื้อนฝาผนังโถฉี่เราต่อทุกพิจารณาดูเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติได้นั่งสมาธิการนั่งสมาธิเราจะรู้เลยว่าถ้ามาจากกระบวนกระวายมากระสับกระส่ายกายของเราจิตของเรามันไม่อยากจะนั่งนั่งแล้วมันก็ไม่อยากจะอยู่ต่ออยู่มันไม่อยากจะหลับตาในสภาพกิเลสตัณหาราคะนี่มันกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติแล้วเราจึงจะควบคุมจิตเราได้เหมือนเราควบคุมควายช้างม้าได้ในพวกเราทั้งหลายวัวควายช้างม้าไม่มีกำลังเท่ากับกำลังสติจิตเรามีสติแล้วมันจะมีกำลังมากสิ่งที่ทำให้สติมีกำลังก็คือสัจจะวิริยะขันติทำให้จิตนั้นมีพลังในพวกเราทั้งหลายสติสัจจะวิริยะขันติทำให้จิตมีพลังและมีอานุภาพสติสัจจะวิริยะขันติเปลี่ยนแปลงการเป็นมนุษย์ดังเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติละความว่าเป็นผู้เป็นสามีละคำว่าผู้เป็นภรรยาละคำว่าลูกออกจากกายของตนออกจากจิตของตนละคำว่าการเป็นกษัตริย์ออกจากชีวิตของตนละความอำนวยความสะดวกออกจากชีวิตของตนออกจากจิตของตนจึงออกบวชได้เป็นกษัตริย์กลายเป็นนักบวชกษัตริย์มีคนเอาข้าวมาให้กินแต่พอเป็นนักบวชก็เหมือนไปขอข้าวเขากินมันแตกต่างกันอย่างไรนี่แหละสติสัจจะวิริยะขันติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกายของจิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกายของจิตเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชมาเป็นนักบวชแปลสภาพนักบวชมาเป็นศาสดาเอกของโลกจะเป็นศาสดาเอกของโลกได้ก็เพราะสติสัจจะวิริยะขันติขับเคลื่อนกายกับจิตจนได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระโพธิญาณจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้สติสัจจะวิริยะขันตินำคำสอนเหล่านี้ไปประกาศให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้ในพวกเราทั้งหลายเราจะเป็นต้องใช้สติสัจจะวิริยะขันติเอาคำสอนเนี่ยไปประกาศขับเคลื่อนสติสัจจะ
1: ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ความตนีลดความเห็นแก่ตัวบุญ10ประการนี้มีอะไรบ้าง

0: freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FMร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
7: FM เชื่อมั่นในความดี
8: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
7: นิทา ชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
9: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามเรื่องราวในพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่ชื่อว่ามักกะสะชาดกเด็กฆ่ายุงเรื่องราวมีอยู่ว่ากาลละครั้งหนึ่งพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีมาทำการค้าขายที่แคว้นกาสีระหว่างทำการค้าขายที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นชายหัวล้านยืนถากไม้อยู่ขณะนั้นเองมียุงมาเกาะที่หัวของเขาเขาจึงเรียกลูกชายมาตียุงเขาบอกกับลูกชายว่าไอ้หนูยุงกัดหัวพ่อลูกจงฆ่ามันเร็วลูกก็บอกว่าพ่ออยู่นิ่งๆนะครับหนูจะฆ่ามันด้วยการเพียงครั้งเดียวพ่อพูดจบมือก็เงื้อขวานที่คมกริบยืนหลังพ่อแล้วฟันลงบนหัวพ่อด้วยคิดจะฆ่ายุงปรากฏว่าพ่อถึงแก่ความตายทันทีพ่อค้าเกิดสลดใจว่าผู้ที่ไร้ปัญญาคิดจะฆ่ายุงกลับฆ่าพ่อตัวเองซะนี่ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นตัวนำพาความหายนะซึ่งตรงกับพุทธวงความเสื่อมแห่งปัญญาชั่วร้ายที่สุด
10: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชน

0: คนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

0: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคำแสดงพระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเถิด
1: อันทธานิภิกขเวอมันตยามิโว

0: ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีก3เดือนจากนี้ตถาคตก็จักปรินิพพานคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพาลทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่นายช่างหม้อกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นพระศาสดาได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจักละพวกเธอไปเรากระทำที่พึ่งแก่ตนแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดังนี
1: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาตินี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากดังความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ1เป็นสัมมาสังกัปปะ1เป็นสัมมาวาจา1เป็นสัมมากัมมันตะ1เป็นสัมมาอาชีวะ1เป็นสัมมาวายามะ1เป็นสัมมาสติ1และเป็นสัมมาสมาธิ1ดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากชะนี้และวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองด้วยกิเลสใดๆเลยเพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วว่าเมื่อปฏิบัติบริบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8แล้วย่อมไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากทุกข์ขอนอบน้อมพระสงฆ์คือหมู่ผู้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามและสืบทอดพระธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลาย
3: สาธุ
2: วันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561แรม9ค่ำเดือน3ปิรกาที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้ขอให้พวกเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องเมตตาจิตกันก่อนดูแล้วอ๋อยังไม่ค่อยเข้าใจเมตตาจิตฟังให้ดีนะฮะจิตเนี่ยเวลามีอะไรกระทบเขาถึงเกิดขึ้นใช่ไหมเอาประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสก็บอกว่าอาศัยตากับรูปจึงเกิดวิญญาณทางตาสามอย่างนี้เรียกว่าเกิดผัสสะทางตาเมื่อมีผัสสะทางตาปั๊บก็เลยเกิดความรู้สึกความจำความคิดที่ใจใช่ไหมแล้วมันจริงไหมพอเห็นอะไรก็มีใจกับสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่พอเห็นสิ่งใดก็จำสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็จำสิ่งใหม่พอเห็นสิ่งใดก็รู้สึกในสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็รู้สึกใหม่อันนี้คือความจริงที่เรารู้เพราะฉะนั้นจิตจึงเกิดขึ้นจากการกระทบทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างใช่ไหมคะอันนี้คนบางคนในโลกนี้จำได้ไหมเพราะยังละราคะโทสะโมหะไม่ได้เนี่ยคนอื่นเลยยั่วให้โกรธได้เพราะฉะนั้นจิตโกรธเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีอะไรมากระทบเช่นมีการมองด้วยสายตาที่เยาะเย้ยถักถางแล้วก็มีเสียงพูดเยาะเย้ยถักถางเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรเลยคะ เกิดโทสะจิตขึ้นมาใช่ไหมเห็นไหมว่าโทสะจิตเกิดเพราะมีเหตุถูกไหมเพราะนั้นเมตตาจิตก็เลยต้องเกิดเพราะมีเหตุเหมือนกันเอาสั้นๆง่ายๆนะเมตตาจิตนี่เกิดจากการที่เห็นความดีของคนอื่นแค่นี้นัชชนันเป็นมิตรกับนิชพาไหมเป็นนะเพราะเห็นว่านิชพาดีกับเราไหมก็ดีนัชชนันเป็นมิตรกับแม่สมแป้นไหมเป็นเพราะแม่สมแป้นเอาผักสดมาให้ฉันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยก็คือความดีที่เขาทำกับเราเนี่ยเลยทำให้เราเป็นมิตรไมตรีนะฮะมันเกิดจากการที่มีเหตุเมตตาเกิดจากเหตุเราเป็นเพื่อนกันเพราะเราดีต่อกันไงสังเกตไหมว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยจะดีต่อกันเพราะนั้นเมตตาจึงเกิดจากอะไรคะการเห็นความดีของผู้อื่นนี่คนที่เขาเมตตาตัวเองเนาะก็วิธีนี้มักจะใช้กับคนที่มีความโกรธแม้กระทั่งตัวเองหมายถึงว่ามองความเลวว่าเป็นตัวเราก็เลยโกรธตัวเองเขาก็เลยสอนว่าให้รู้จักเมตตาตัวเองบ้างก็คือให้ดูส่วนดีบ้างเพราะว่าในตัวเรามันก็ไม่ได้คิดชั่วตลอดเวลามันก็คิดดีด้วยถูกไหมทีนี้คนอื่นเหมือนเราไหมเหมือนเราตรงที่เขาก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างใช่หรือเปล่าทำดีบ้างทำชั่วบ้างพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราไปมองในส่วนที่เขาคิดดีพูดดีทำดีเลยเป็นมิตรกันแต่ถ้าเราไปเพ่งเล็งตรงที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราจะเป็นศัตรูกันก็เมตตาก็เลยเกิดจากการที่เห็นความคิดดีการพูดดีการทำดีความดีอ่ะพูดสรุปสั้นๆหน่อยเห็นความดีของผู้อื่นนี่คือเมตตาจิตเอาเป็นช็อตๆไปนะว่าเมตตาจิตนี่คือความคิดปรารถนาดีกับผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเนี่ยอันนี้คือเมตตาจิตเกิดจากอะไรเมตตาจิตเกิดจากการเห็นความดีของผู้อื่นชัดไหมพอเมตตาจิตเกิดแล้วเหมือนความสว่างเกิดขึ้นเนี่ยจิตประเภทไหนจะต้องไม่เกิด
4: อกุศล
2: อกุศลจิตทั้งหมดไม่เกิดเลยนะฮะแต่จะเน้นตัวไหนคะเน้นโทสะจิตไม่เกิดเพราะมันตรงกันข้ามกันถ้าเมตตาจิตเกิดแล้วโทสะจิตจะไม่เกิดเลยเพราะมันไกลๆกันเหมือนกับมืดกับสว่างเลยไกลกันมากแต่เวลาเมตตาจิตเกิดเนี่ยไอ้ตัวกิเลสที่อยู่ใกล้ใกล้ๆเนี่ยแล้วกระโดดเข้ามาปลอมตัวเป็นเมตตาก็คือสิเนหาอันนี้ก็คือความชั่วแต่ดูคล้ายๆกับเมตตาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นกิเลสที่มันอยู่ใกล้ๆนะแต่ถ้าเวลาเมตตาเกิดแล้วนะโทสะนี่ไกลวิวเลยแต่ว่าสิเนหาอยู่แถวๆเนี่ยมันพร้อมที่จะมาเกิดได้จึงไม่ควรแผ่เมตตาให้เพศตรงข้ามจึงไม่ควรแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่ไม่ปลอดภัยกับเราอะไรเงี้ยนะแม้แต่กับผู้หญิงที่เป็นทอมก็ไม่ควรไปแผ่เมตตาให้วิธีแผ่เมตตาวิธีเจริญเมตตาวิธีทำให้เมตตาเกิดก็คืออะไรคะนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานจำได้ไหมก็ถึงทำไมต้องนึกถึง
4: เมตตาน
2: ึกถึงความดีของเขาแล้วก็นึกถึงว่าอยากจะช่วยให้เขามีความสุขเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้เวลานึกถึงว่าอยากจะให้คนนั้นคนนี้มีความสุขเนี่ยเรียกว่าเรากำลังมีเมตตาภาวนาทีนี้หรือว่าไปรู้ไม่ใช่แค่นึกนะรู้เลยว่ามีความหวังดีกับคนนี้เราจะทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็จะมีความสุขแน่นอนอย่างเงี้ยนะก็เป็นเมตตาภาวนาหรือไปตามเห็นในใจตัวเองที่หวังดีกับเขาเอออยากจะช่วยให้เขามีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็น
4: เมตตาภาวนาน
2: ึกรู้ดูหรือพิจารณาเนาะพิจารณาว่าเราจะช่วยเขาพิจารณาว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะช่วยเขาอย่างนี้อย่างนั้นให้เขามีความสุขอะเน้นไปในเรื่องให้เขามีความสุขอะนะ พิจารณาว่ามันดีนะเมตตานี่ดีนะคิดใคร่ครวญเรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเมตตาภาวนาและสุดท้ายตั้งมั่นเลยเขาเรียกอธิษฐานคืออธิษฐานหมายความว่ามีจิตตั้งมั่นในเรื่องที่จะเป็นมิตรไมตรีกับเขาอะอันนี้ก็เป็นเมตตาภาวนาเป็นต้นคือนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานเนี่ยกระบวนการนี้เขาเรียกเป็นกระบวนการภาวนาหรือเป็นกระบวนการเสพรู้จักเสพไหมอย่าเสพคนผ่านใช่หรือเปล่าเคยได้ยินไหมคะอเสวนาจะพาลานังใช่ไหมอย่าเสพคบคนผ่านไม่เสพคนผ่านคือต้องทำไมคะไม
4: ่นึก
2: ไม่นึกถึงคนผ่านเลย
4: ไม่รับรู้
2: อย่าไปรับรู้เรื่องของเขาเลยเข้าใจไหมเขาเอาเรื่องคนผ่านมาให้อ่านโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใครมาเล่าเรื่องคนผ่านให้ฟังไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้เรียกว่าเราไม่เสพคนผ่านแต่ถ้าเรานึกถึงคนเนี้ยพูดถึงคนเนี้ยแล้วก็เอามารู้นะมันไอ้คนนี้นะถ้ารู้แบบมันไปโกงเงินมา3ล้านเขาเลยไปรู้เรื่องของเขาอ่ะกำลังเสพเขานั่นแหละแล้วก็ไปตามดูเขาด้วยนะพ่อมันเหรอพ่อมันเหรอพ่อมันเหรออ๋อนิสัยมันไม่ใช่ดีนะพ่อมันเหรอเนี่ยเนี่ยนึกรู้ดูหรือว่าทำเป็นพิจารณาเรื่องของเขาสมมตินะนายส้มปล่อยนะมันเป็นคนไม่ดีไม่ดีแต่เราก็ชอบพูดถึงนายส้มปล่อยเนี่ยแล้วก็พิจารณาเรื่องราวของเขาอยู่เรื่อยเลยนะโอ้นั่นเธอรู้ไหมไอ้การที่ไอ้นายส้มปล่อยมันไปซื้อรถคันนี้เนี่ยนะฉันว่านะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังเสพนายส้มปล่อยแล้วนึกรู้ดูพิจารณาและสุดท้ายมีการอธิษฐานร่วมกับไอ้ศัตรูเราอีกนะคือเราเนี่ยรู้ว่านายส้มปล่อยมันไม่ดีใช่ไหมเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยตึ้งขึ้นมาเนี่ยสมมติเป็นคนบอกว่าระวังไงเดี๋ยวเธอก็เกิดอีกเราก็บอกเกิดยังไงก็ไม่เกิดกันในส้มปล่อยหรอกเงี้ยนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตเราไปตั้งอยู่กับส้มปล่อยบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเหอะไปเจอกันแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยได้อ่านว่ามีนรกขุมหนึ่งที่สัตว์นรกจะกินเลือดกินเนื้อกันเองแล้วเขาก็บอกว่าสัตว์นรกที่ไปกินเลือดกินเนื้อเนี่ยคือในสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเกลียดกันเขาเกลียดกันเขาเกลียดกันเขาก็เลยไปเกิดเจอกันที่นรกขุมนี้เป็นนรกที่มืดสนิทข้างล่างนี่เป็นน้ำกรดทารุณมากสัตว์นรกจะปีนหนีน้ำกรดเนี่ยนะปีนหนีไปแล้วพอปีนไปเจอกันนะจำมันพาไปเจอกันไงพอเจอปั๊บจะตะปบฉีกเลือดเนื้อมากินก็เลยมือหลุดนึกออกไหมทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันกินเลือดกินเนื้อแล้วก็เลยมือหลุดตกตุ๋มลงไปหูเจออะไรเจอน้ำกรดกัดพอสิ้นกรรมก็จะมีรูปร่างขึ้นมาใหม่รีบกระโดดเกาะไอ้ตะข่ายปีนขึ้นมาอีกปีนไปปีนมาแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันอีกเจอกับไอ้คู่เวรทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นคนที่แบบเกลียดคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้โอ้โหทีนี้คู่บารมีเยอะมากเลยนะก็จะไปตบปบกันกินกันอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนั้นฟังแล้วก็ยังไม่ได้ลิงก์อ่ะไม่ได้เชื่อมเนาะแต่พอมาเห็นว่าโอ้คนบางคนในโลกนี้ก็เกลียดกันทะเลาะกันเนี่ยที่เราเคยฟังเรื่องที่ว่าผู้หญิงที่มาร่วมสามีกันจำได้ไหมแล้วตายแล้วไปเกิดเป็นแมวมากินลูกไก่ไอ้ไก่ก็แช่งพอไก่แช่งเสร็จไก่แล้วไปเป็นเสือเหลืองและอีนางแมวนั่นก็ไปกลายเป็นกวางอย่างเงี้ยเพราะนั้นให้เห็นถึงภาวะที่เวลาไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันไปตามกรรมตามจิตตอนที่ไอ้แมวไปกินลูกไก่มันไปกินลูกไก่กินลูกไก่แล้วแม่ไก่ก็ร้องไห้แล้วก็กรี๊ดคือบ่นว่าเป็นไงนางแมวก็สงสารไหมมันก็ต้องมีจิตเนาะที่แบบอ้ออ๋อยอะไรเงี้ยแต่มันไม่รู้ว่าทำไมตัวเองต้องมากินลูกแม่ไก่นี้ด้วยพอมันอ้ออ้อยอ้ออ้อยเนี่ยไอ้จิตที่อ้ออ้อยเนี่ยเลยพามันมาเกิดเป็นกวางฟันตัดเป็นสัตว์กินพืชมันอ้ออ้อยอ๋อไอ้เนี่ยนะส่วนอีนางไก่ซึ่งแบบฆ่าลูกฉันเนี่ยก็เลยไปสร้าง

0: ไม่มีปลากินโอ้ยไอ้เพื่อนเรานะฟับฟับได้เลยเราก็ไปขอนั่งที่มันอีกนะฮะเธอขอนั่งที่เธอแล้วให้มันมานั่งที่เราจบปลาก็ไม่กินของเราไอ้เพื่อนเรามันแย่มาเลยฟับฟับหิ้วปากขึ้นมาหิ้วปากเราก็เอ๊ะแปลกแต่แท้ที่จริงแล้วเราคงพยายามไม่จองเวรมาหลายชาติละไอ้มันทุกข์อ่ะโอ้อย่าจองเวรกันเลยโอ้อย่าจองเวรกันเลยเห็นหรอกทีนี้ความเมตตาเนี่ยมันจะทำให้ละพยาบาทไปได้ความเมตตาเนี่ยนะแต่เป็นการละที่ตทังคะวิมุตติคือเป็นการละด้วยองค์ธรรมที่ตรงข้ามกันเท่านั้นเองมันไม่ได้ละแบบขาดด้วยมรรคจิตผลจิตถ้าเราจะละให้ขาดด้วยมรรคจิตผลจิตเราก็ต้องน้อมเอาอริมรรคมีองค์8มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนกระทั่งมันบริบูรณ์แล้วมันก็จะตัดกิเลสขาดสะบั้นไปเลยกิเลสไม่กลับมาเกิดเพราะโดยวิถีชีวิตของเราเนี่ยทำให้กิเลสพวกนั้นไม่เกิดนะคะถึงมันเกิดก็ละได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเราไม่สึกคือพวกเราไม่สึกเพราะพวกเราเทียบเคียงชีวิตขณะบวชเนี่ยกับตอนที่ไม่ได้บวชชัดเจนว่าขณะที่ไม่ได้บวชมันมีกิเลสเกิดบ่อยกว่านี้นานกว่านี้ใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: แต่พอเราบวชแล้วเราสังเกตว่าโอ้กว่ากิเลสมันจะปิ้วขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเวลามันเกิดมันก็ไม่ได้อยู่นานสักพักมันก็แป๊บเดียวค่ะหรือบางทีเจอวิธีแก้ที่รวดเร็วก็หายเลยอะไรเงี้ยเราจึงรักชีวิตนักบวชทั้งที่อาจจะไม่ได้ฉันดั่งใจอาจจะไม่ได้นอนดั่งใจอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรดั่งใจแต่เราก็ยังรักชีวิตนักบวชเพราะว่าเราเห็นถึงภาวะที่กิเลสทั้งหลายเนี่ยมาทำร้ายจิตใจเราไม่เหมือนเดิมละสมัยเราไม่บวชเนี่ยโอ้โหมันทำร้ายเราแบบปนปี้ใช่ไหมเนี่ยลูกศิษย์บางคนที่มาบวชรุ่นเนร3เนี่ยร้องไห้สะบักสะบอมเลยนะแล้วก็สังเกตเห็นชัดว่าไม่ได้เรียกมาสอนไปส่วนตัวไม่ได้เรียกมาแก้ปัญหาอะไรไปส่วนตัวแต่ก็สอนไปรวมๆเนี่ยเอาธรรมะพุทธเจ้าให้ไปอยู่ไปถามเป็นไงบ้างเธอไห้แล้วนู่หลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อธรรมะพุทธเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆเนาะเพราะนั้นคนเมตตากันจริงๆควรจะเป็นยังไงคะถ้าเราเมตตาจริงๆเนี่ยเราจะเกิดความปรารถนาให้เขาได้พบธรรมะจริงไหมเพราะเรารู้ว่าเมื่อเขาพบธรรมะแล้วเขาจะได้พบความสุขที่แท้จริงอันนี้คือเมตตาจริงแต่เมตตาสมัยก่อนของเรามันก็จะเมตตาแบบให้กินขนมให้เสื้อให้ผ้าเขาก็ยิ้มกับเราเราก็ยิ้มกับเขาเนี่ยก็เป็นมิตรไมตรีแบบพื้นทั่วไปซึ่งแปรปรวนง่ายด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสคำพูดที่น่าใส่ใจมากว่าไม่มีความเป็นมิตรในหมู่คนพาลเพราะนั้นคนพาลคือคนที่อ่อนด้อยในเรื่องความรู้ชัดในกฎแห่งกรรมอ่อนด้อยในความรู้ชัดในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเขาเป็นคนพาลต่อให้มันรักกันงุ้งงิงอุ้ยสัญญิงสัญญากันไปสาบงสาบานกันเดี๋ยวก็แตกกันละเพราะไม่มีความเป็นมิตรในหมู่คนพาลแต่ในกลุ่มบัณฑิตเนี่ยเขาจะเป็นมิตรกันนานเพราะเขามีความหวังดีต่อกันในทางสติปัญญาแล้วเขาก็จะเคารพกันเขาก็จะนับถือกันแล้วเขาก็คบกันนานอย่างเงี้ยแต่คนพาลเนี่ยเห็นมาหลายรายแล้วก็ไปสอนพูดต่อหน้าเขานะไม่ได้พูดลับหรอกเธอมันคนพาลไอ้นี่ก็พาลไอ้นี่ก็พาลอย่าไปคบกันลูกอย่าไปอยู่ใกล้กันลูกนะไม่เชื่อหรอกก็แอบไปคุยกันงุ้งงิ้งมีความสุขที่ได้ลักลอบคบกันเนี่ยนะเสร็จแล้ววันหนึ่งก็ทะเลาะกันก็แตกกันก็เลยเห็นชัดว่าโอ้มันไม่มีความเป็นมิตรในหมู่คนพาลจริงๆเพราะฉะนั้นจงศึกษาในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเพิ่มพูนคุณธรรมในตัวเราไปนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกคบกันตามเพราะนั้นขอให้เรามีธาตุดีๆธาตุแปลว่าทรงสภาพไว้เนาะขอให้เราเนี่ยทรงแต่ความคิดดีๆทรงแต่คำพูดดีๆทรงจำแต่การกระทำดีๆทรงสภาพ

0: ดีไว้ในใจเนี่ยคนที่จะมาหาเราเนี่ยก็จะได้เป็นแต่คนดีๆคนที่ไม่ดีก็จงออกไปอย่างนี้นะให้มันเป็นไปตามธาตุนะคะแล้วเราก็เมตตากันด้วยสิ่งดีๆอย่าเมตตากันแค่ขนมนมเนยอะไรอะไรไม่ได้อย่าลืมว่าผู้ที่มีอุปการะต่อเรามีสามใช่ไหมทิพย์ถือว่าเป็นผู้อุปการะจริงๆเนี่ยหนึ่งคือผู้ที่ทำให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะทำให้เราถึงนะฮะใช้คำกัจฉามิเนี่ยทำให้เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยคนนี้เป็นผู้มีอุปการะต่อชีวิตเราคนที่สองคือผู้ที่ทำให้เราได้เห็นแจ้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่มีอุปการะแก่เราคนที่สามคือคนที่ทำให้เราได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะฮะเนี่ยฮะสามคนเท่านั้นที่มีอุปการะนอกนั้นไม่ใช่ผู้มีอุปการะพอเรารู้อย่างนี้เราก็เลยมุ่งมั่นทำแต่สิ่งดีแล้วก็มอบสิ่งดีให้กับคนอื่นนะฮะอย่ามอบสิ่งไม่ดีให้แต่สิ่งดีกับคนอื่นเรื่อยไปแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเมตตาที่ทำให้ไม่เกิดปัญหานะฮะอย่างหลายคนมาบอกว่าเมตตามากไปก็เกิดปัญหาอะไรเงี้ยไม่จริงอ่ะเพราะความเมตตาตัวจริงนี่คือให้สิ่งดีๆไงทีนี้เมตตาตัวปลอมคืออะไรนะคะ
1: สิ
0: เนหาเขาสวยหน้าตาดูดีผิวพรรณดีพูดเพราะเสร็จเลยนะสิเนหาเพราะสิเนหาเป็นไงเสร็จมันไปรับใช้ไปอุ้ยนึกว่าเราเมตตาแต่ที่สุดก็ทะเลาะกันดุเดือดเลือดพ่านกันเพราะต่างคนต่างอ่อนด้อยในทางสติปัญญาเพราะนั้นระวังให้ดีเมตตาจริงหรือเมตตาปลอมนะคะเมตตาจริงหรือเพียงแค่สิเนหาในรูปสวยนะคะถ้าเมตตาจริงจะไม่มีเรื่องรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมไม่เกี่ยวเลยเป็นความหวังดีคือการเกิดเมตตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเห็นความดีของคนอื่นอ่ะมองไปที่ท่านวระทิมนาสิเห็นความดีอะไรในตัวท่านที่เราจะเป็นมิตรกับท่านได้บ้างโอ้ท่านดีไหมคะอ๋อดีมากอันนี้คือเห็นแบบที่เราเห็นในวัดนี้เนาะแต่ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นอีกที่เรามองไม่เห็นชาติเนี้ยชาติก่อนเกิดเราระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ก็โอ้ท่านวระทินานี่เป็นเจ้าหนี้เรายืมเงินมา3ล้านแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คืนแล้วเราก็ตายมาซะก่อนอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ควรที่จะเป็นมิตรไหมคะเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้มันจะเป็นมิตรนึกออกไหมแต่ถ้าเราระลึกไม่ได้เราก็ไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นก็เห็นแค่ชาตินี้นึกออกไหมคะเพราะนั้นการเห็นความดีมันจึงเห็นทั้งตื้นแล้วก็ลึกึกมากอย่างเงี้ยลึกมากอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งปั๊มปั๊มเป๊อเป๊อไปงานมงคลพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไปงานอวะมงคลไปพูดสิ่งที่เป็นมงคลสับสนวุ่นวายแล้วก็แก่แล้วตัวเองก็เถระเนาะเป็นเถระแล้วก็ทำตัวยุ่งยุ่งเยิงเยิงอย่างเงี้ยภิกษุทั้งหลายก็พากันเข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสั้นๆว่ามันไม่ได้เป็นแต่เพียงชาตินี้แล้วก็เล่าอดีตชาติให้ฟังอันที่เคยเป็นพ่อพระพุทธเจ้ามาก่อนเป็นพ่อสมัยที่พุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วในยุคนั้นนะฮะยีนคนละยีนกันเลยอ่ะยีนคนละเบอร์กันเลยในยุคนั้นพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตฉลาดแต่พ่อนี่เป็นพราหมณ์ที่ท่องจำอะไรไม่ได้เลยนะเป็นพราหมณ์ที่ไปมีเมียพราหมณีแล้วก็ไปเป็นชาวนาทำมาหากินไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเนี่ยมันน่ากลัวไหมคะมันยุ่งเหยิงลุงลังไปหมดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามันยุ่งเหมือนกับใช้คำว่าหญ้าบุงกระต่ายซึ่งพวกเราไม่รู้จักใช่ไหมอาจารย์ว่านึกอันนี้ไหมพรมอะไหมพรมด้วยได้ที่เขาเย็บผ้าด้วยหลอดได้ทั้งหมดใส่ลงไปในเข่งแล้วเขย่าก็ลุ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยแล้วเราก็ไปหยิบชึ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มแกะโอ้โหนึกออกไหมว่ามันมัดกันกระจุกตรงนี้แกะตรงนี้ไปจงตรงโน้นแกะโอ้ย คืออยากจะทิ้งเลยอ่ะเพราะนั้นการโยงใยยึกยักเป็นอะไรกันมาเนี่ยเยอะแยะมากไม่รู้จะสื่อยังไงว่ามันเยอะแยะยุ่งเหยิงมากอาจารย์แล้วทำยังไงถึงจะหลุดตรงนี้ปฏิจจสมุปบาทตัวเดียวผู้ที่รู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจ4เท่านั้นที่จะหลุดออกจากตัวนี้ได้ฮะเพราะว่ามาเห็นเลยว่าโอ้อวิชชาเป็นต้นเงื่อนมันไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเห็นเป็นเรามันไม่เห็นเป็นทุกข์มันเลยเห็นเป็นเรามันไม่เห็นเป็นทุกข์มันเห็นเป็นเขามันก็เลยมีฉันไม่ชอบเขาแต่ถ้ามันเห็นว่าทุกข์มันก็เห็นว่าเออเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ก็เลยอยู่กันด้วยวิชชาไม่อยู่กันด้วยอวิชชาเพราะอวิชชานี่น่ากลัวมากปฏิจจสมุปบาททำให้เราตัดปมยุ่งเหยิงนี่ออกหมดได้การได้บวชก็ทำให้เราตัดความยุ่งเหยิงอะไรออกไปได้มากมายก่ายกองจริงไหมเพราะเรามาบวชเราเลยไม่มีบริษัทถูกไหมเพราะเรามาบวชเราจึงไม่มีหุ้นเพราะเรามาบวชเราจึงไม่มีผู้จัดการส่วนตัวหรืออะไรอะไรมันไม่มีอ่ะเพราะเรามาบวชเราจึงไม่ต้องการให้ใครมายอมรับไม่ต้องการให้ใครมาอะไรอยากอยู่เงียบๆอยู่ภาวนาปฏิบัติดีไปเนี้ยแต่เข้าไปเกี่ยวข้องเฉพาะที่จำเป็นอะไรเงี้ยนะไปดับทุกข์ให้อย่างเงี้ยเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเมตตาเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมแค่พรหมวิหารธรรมพระพุทธเจ้าสมัยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์มีพรหมวิหารในรามตัวนี้เยอะมากบ่อยมากมากมายไก่กองแล้วพระเจ้าก็จะสรุปว่าในยุคนั้นในยุคที่เป็นพระโพธิสัตว์นั่นน่ะก็แนะนำลูกศิษย์ลูกหาบริวารได้แค่นี้คือได้แค่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใครแน่แต่บัดนี้เราตถาคตแนะนำให้สาวกเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เพื่อบรรลุนิพพานไปเลยแล้วเธอว่าอาจารย์มีเมตตากับพวกเธอไหม
1: มีค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะไม่ใช่ดุเหรอทำไมถึงว่าอาจารย์มีเมตตาเพราะอาจารย์มอบสิ่ง
1: ที่
0: ดีให้เธอมอบความสุข
1: ให
0: ้เธอทั้งทางกายทางใจใช่ไหมก็ไม่บีบคั้นพวกเธอก็เข้าใจพวกเธอก็ช่วยเหลือกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเมตตาคือตัวเนี้ยคือความเป็นมิตรมิตรีไงทีนี้ลูกศิษย์อาจารย์ให้การบ้านไปลูกศิษย์อาจารย์ก็เครียดนะฮะส่งข่าวมาทางโทรจิตส่งผ่านโทรปากมาเนาะก็มีคนมารายงานว่าโหเขาบอกว่าเขามองหน้าจิ้งจกแล้วเขาก็เมตตาจิ้งจกไม่ได้อะไรเงี้ยอาจารย์เนี่ยก็แสดงว่าคิดตื่นจริงไหมแต่ถ้าเราคิดลึกๆเนี่ยพอเรามองจิ้งจกตัวนี้เราก็มองไปว่าจิ้งจกตัวนี้อดีตชาติเนี่ยมันเป็นพ่อเราได้ไหมมันเป็นแม่เราได้ไหมมันเป็นพี่เราได้ไหมมันเป็นเพื่อนเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการที่ฝึกมองอะไรให้ลึกลงไปไงก็ลาตัวนึงก็เป็นพระโพธิสัตว์ลาอีกตัวนึงคือพระอานนท์หมูนอนแอ่งแม้งตัวนั้นคือพระภิกษุที่ได้บรรลุอรหันต์อย่างเงี้ยนึกออกไหมว่ามันมีหลายชาติอ่ะขณะพระพุทธเจ้าเราอดีตยังเคยเป็นลาเป็นกระต่ายเป็นวานอนเป็นลิงเนาะเป็นกวางเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะมองสัตว์ทุกชนิดว่าเคยเป็นญาติเป็นมิตรกันมาน่ะมันก็เป็นมิตรกันได้เข้าใจหรือยังเมื่อก่อนอาจารย์กลัวงูมากนะกลัวงูมากแต่ว่าพอศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ฝึกตัวเองไปอยู่วัดอุโมงค์กุฏิเล็กมากกุฏินี้แค่นอนจริงๆเสาเดียวไงกุฏิมีแค่เสาเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ปูอะไรไว้บนเนี่ยเล็กๆนะแล้วงูมันก็เกิดเข้าไปในกุฏิอาจารย์ก็เข้าไปกลัวอยู่ไหนอยู่ไหนมันก็เลื้อยเข้าไปในกล่องผ้าคืออาจารย์จะมีกล่องกระดาษเอาผ้าพับใส่ในนั้นนึกออกไหมพอเข้าไปในกล่องผ้าก็ได้แต่จะลากออกมาก็กลัวมันโผล่หัวมากัดงั้นเองก็อยู่ตรงนั้นแล้วกันแล้วก็ลืมหรือเปล่าจำไม่ได้มันนานมากนะฮะมันเข้าไปตั้งแต่ตอนเช้า ก็ลืมไปเลยแล้วก็หัวตามนั้นแล้วก็เข้าไปนอนนอนแบบลืมงูไปเลยก็หลับไปพอตื่นมาก็เอาไฟฉายแปรงสีฟันยาสีฟันก็จะมันห้องมันเล็กเนาะก็ต้องไปแปรงข้างนอกอย่างเงี้ยก็เปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บงูไปอยู่บนขอบประตูพอเปิดปุ๊บก็เขย่ามันไงมันก็ตกใส่หัวอาจารย์ดังโป๊ะแล้วก็เลื้อยลงมาเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เอาไฟฉายส่องมันก็ตกใจนะมันก็ตกตุ้มแล้วมันก็เลื้อยปรี๊ดออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่ได้ร้องกรี๊ดอะไรนะฮะก็ได้แต่อ้าวงูเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็มีประสบการณ์ว่าอ้อมันก็ต้องเคยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันมาเนาะจากนั้นไปอยู่ในวัดป่าอีกแห่งหนึ่งก็งูเยอะมากมันก็ไปเข้ากุฏิคนอื่นเขาก็มาขอให้ไปช่วยเอาออกเราก็ไปเอามันออกเขาบอกมันแพ้เชือกกล้วยเราก็ต้องเอาเชือกกล้วยมาทำเป็นบ่วงแล้วก็ค่อยๆเข้าไปคล้องคอมันแล้วก็หิ้วมันแล้วก็โยกไปอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่วัดป่างูมันเยอะจริงๆก็มีประสบการณ์กับงูก็เริ่มมีเมตตากับงูมีเมตตากับตุ๊กแกเมื่อก่อนก็กลัวตุ๊กแกมากเพราะเขาก็ขู่แล้วว่าตุ๊กแกกระโดดกัดคอแล้วมันจะไม่ปล่อยเลยจนกว่าฟ้าจะร้องถึง3ครั้งอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เมื่อไหร่ฟ้ามันจะร้องล่ะมันอันตรายใหญ่หลวงนะฮะจะรอฟ้าร้องเนี่ยก็อย่ามากัดคอฉันเลยเพราะนั้นก็จะเกิดการกลัวตุ๊กแกทีนี้ตุ๊กแกเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีสมาธิสูงมากนะฮะเวลาเขาตกใจเขาจึ้งแล้วก็นิ่งซึ่งเราก็มองโอ้จะตุ๊กแกนี่ก็น่าอินดูเนาะก็เข้าไปดูใกล้ๆนะก็ดูโอ้มันก็มีลวดลายสีสันสวยงามเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่เมตตาหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับตุ๊กแกนะตุ๊กแกเข้ามาในห้องแล้วจะเอาตุ๊กแกออกจากห้องก็จะเริ่มมีการสนทนาพูดคุยว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูเดินไปทางนี้แล้วก็ออกหน้าต่างนี้นะลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างรอแล้วเราก็มาค่อยๆเขี่ยเขาหนูไปทางนี้เขาก็ไปได้ก็ออกไปได้ก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เพื่อที่จะให้พวกเราไม่เครียดว่ามองหน้าจิ้งจกใช่ไหมไปมองหน้าจิ้งจกแล้วเมตตาจิ้งจกไม่ลงอย่างเงี้ยตอนนี้ลงยังอ่ะได้หรือยังสามารถไหมที่จะมองจิ้งจกว่าจิ้งจกนี้อดีตชาตินานไกลเขาก็อาจจะเคยเป็นญาติเราหรือเป็นเพื่อนเราหรือเคยช่วยเหลือเรานี้ได้ไหมลูกพอได้ไหมคะแบบนี้เราก็จะเกิดความเป็นมิตรกับจิ้งจกทีนี้มันเก่งเกินไปนะเป็นมิตรกับจิ้งจกขอให้ถอยความเก่งลงมาก็คือขอให้เป็นมิตรกับพวกเรากันเองก่อนพวกเรามีความดีที่ควรจะเป็นมิตรกันได้ไหมคะมีเยอะเลยนะฮะดีอันที่หนึ่งเลยก็คือพวกเราดีตรงที่สละบ้านสละเรือนมาบวชจริงไหมเนี่ยก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเนี่ยฮะนี่เราเป็นมิตรกันได้ไหมคะหนึ่งละสองถ้าเรารู้ว่าเขาก็พยายามรักษาศีลอยู่เราก็ยิ่งเห็นความดีอันนี้เราก็ขอเป็นมิตรไมตรีด้วยอย่างเงี้ยสามเราเห็นเขาช่วยงานวัดทำโน่นทำนี่เราก็โอ้ดีจังเลยก็ขอเป็นมิตรด้วยอย่างเงี้ยแบบนี้ฮะเราก็จะอยู่กันอย่างเป็นมิตรไมตรีแล้วความเป็นมิตรนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเราเป็นบัณฑิตหรือไม่เป็นถ้าเราเป็นบัณฑิตเราจะมีมิตรที่ยั่งยืนนานแต่ถ้าเราเป็นคนพาลเราจะมีความทะเลาะแตกแยกกันฮะไม่เป็นมิตรกันนานเพราะคนพาลนี่มันจะประจบเอาใจกันแค่เรื่องกามวัตถุเอาของให้เอาของกินให้พูดชมกันไม่ขัดคอกันช่วยกันด่าไอ้คนที่เราไม่ชอบด้วยกันอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นเพื่อนในทางเป็นคนพาลซึ่งคบกันไม่นานนะเอ้าต่อไปนี้เราจะเป็นมิตรกับสัตว์ใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าพรหมเทวดามนุษย์เปรตอสุรกายเดรัจฉานรวมไปถึงสัตว์นรกด้วยเนี่ยเราสามารถเป็นมิตรได้ไหมเมื่อเรานึกว่าเขาเคยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นผู้เกี่ยวข้องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้ศัพท์ว่าผู้เกี่ยวข้องคือสัพเพสัตตาเข้าใจหรือยังพอพูดสัพเพสัตตาปั๊บจบไม่จบ
1: จบค่ะ
0: จบตรงที่ว่าเขากับเราเคย
1: เกี่ยว
0: ข้องกันมานิดนึงก็แล้วแต่น้อยนึงก็แล้วแต่แต่ขอให้ได้สำนึกเถอะว่าเราเคยเกี่ยวข้องกันมาเพียงแค่เราเดินหาทางจะไปซ่วมอ่ะเรากำลังเฮ้ยปวดท้องหนักเลย แสดงอาการทุรนทุรายอยู่เนี่ยก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าคุณห้องน้ำอยู่ทางนู้นมันซ่อนอยู่คุณเดินไปนี่แล้วเลี้ยวขวานเราก็หันมาแบบเป็นมิตรไหมคะเพราะเขาทำดีกับเราอย่างเงี้ยครั้งเดียวเองหลังจากนั้นจำหน้าเขาไม่ได้ละหายไปชาตินี้ไม่ได้เจอกันเลยตายไปแล้วเกิดอีกชาติยิ่งจำไม่ได้เลยแต่เราเคยประทับใจเขาไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นพอเราคิดถึงคนอื่นๆในแง่นี้ฮะว่าเออชีวิตเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ชีวิตเราต้องพึ่งพิงผู้คนมากมายชีวิตเราต้องพึ่งพิงญาติโยมที่ตื่นมาหุงข้าวใส่บาตรเราอย่างเงี้ยชีวิตเราต้องพึ่งพิงกรรมกรที่เข้ามาช่วยสร้างโบสถ์วิหารให้เราเงี้ยชีวิตเราต้องพึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างที่มาควบคุมกรรมกรนี่ทีชีวิตเราต้องพึ่งพิงญาติโยมที่มีศรัทธามาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เราอย่างเงี้ยนึกออกไหมชีวิตเรามันพึ่งพิงไปหมดไหมคะท่านนะวันนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่มีศาลาหลังนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรานั่งตากหมอกตากความหนาวเย็นเนี่ยยุงก็กัดเนี่ยเราก็ลำบากจริงไหมแล้วความดีของคนอื่นที่ดีดีกับเราให้เรานั่งโดยไม่มียุงกัดเลยแล้วก็อุ่นสบายเนี่ยทำไมเราจะคิดถึงความดีเขาไม่ได้หรือไงมีไหมคะมีไหมคะคนที่ดีกับเรามีไหมคะเยอะไหมคะเยอะมากชาวบ้านที่ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรหลังนี้มาทำบุญมา5บาทก็ถือว่าทำดีกับเราไหมทำแล้วนะเพราะนั้นเราควรจะยิ้มแย้มเป็นมิตรกับทุกชีวิตใช่ไหมมีโยมคนหนึ่งฮะทำบุญสร้างเจดีย์เนี่ยตั้ง200นะเขาสร้างตั้ง200เลยนะแล้วเขาตายไปแล้วเธอแล้วเขาเกิดมาเป็นไอ้แมวตัวนึงนะวิ่งปุเรงอยู่นั่นน่ะมันก็เลยต้องเอื้อเฟื้อกันไปเอื้อเฟื้อกันมาเพราะเราก็นึกมันเยอะเกินไงมีคนทำดีกับเราเยอะเกินไหมคะเยอะไหมคนร่วมทำบุญนี้เยอะไหมคะเยอะมากมากอันนี้คือในวัดนะฮะและนอกวัดที่เรานั่งไปบนรถที่วิ่งไปบนถนนที่เรียบเนี่ยก็เงินประชาชนน่ะที่เขาเก็บจากทั่วประเทศนะฮะแล้วก็เอามาทำถนนให้เราเนี่ยเราก็เลยนั่งแบบสบายแต่ถ้าไม่มีเงินจำนวนนี้เป็นไงฮะเราก็นั่งแบบเป็นคลื่นน่ะเมื่อก่อนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตึกก็ลำบากไปอีกแบบนึงอย่างเงี้ยทีนี้ความดีของคนเนี่ยทำให้เรานั่งรถสบายอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดถึงความดีคิดเป็นยังจะจบละคิดเป็นยังถ้าคิดไม่เป็นต่ออีกนะเป็นแล้วเป็นแล้วต่อไปนี้จะเจริญเมตตาภาวนาได้ง่ายไหมคะกับอะไรก็ได้ไหมคะเออนั่นแหละกับตัวเองได้ไหมคะได้หมดแล้วก็อย่าเป็นคนด่าตัวเองอย่าเป็นคนโกรธตัวเองเลยถ้าตัวเองยังด่าตัวเองยังโกรธตัวเองยังเกลียดตัวเองเนี่ยรักคนอื่นไม่ลงนะฮะเพราะปกติเนี่ยเรารักตัวเองที่สุดเข้าใจไหมปกติเรารักตัวเองที่สุดไม่ต้องไปสอนให้มันรักตัวเองมันรักจะตายชักอยู่แล้วแต่มันรักตัวเองแบบฉลาดหรือไม่ฉลาดเท่านั้นเองถ้าเรารักตัวเองอย่างฉลาดก็คือเราจะมุ่งฝึกตัวเองให้มีศีลบริสุทธิ์เราจะมุ่งฝึกตัวเองให้มีการสำรวมอินทรีย์จะฝึกตัวเองให้มีปัญญาในการบริโภคอาหารจะฝึกทำความเพียรเป็นผู้ตื่นเราจะฝึกตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะเราจะฝึกตัวเองให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเราจะฝึกตัวเองให้มีความรู้ชัดอริยสัจ4นะฮะเราจะฝึกตัวเองไปอย่างนี้เรียกว่าเรารักตัวเองอย่างมีปัญญาแล้วเราก็ประสบความสำเร็จคือมีความสุขไม่มีทุกข์แล้วอย่างเงี้ยเนาะขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าย่อท้อกับการฝึกตัวเองอย่าย่อท้อกับการฝึกตัวเองนะจงฝึกไปเถอะเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอย่าไปหลงไหลกับมันมากจิตใจก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดดับไปแต่การสั่งสมคุณธรรมทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขเกื้อกูลไปในวงกว้างมากแต่ความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยทำให้เกิดความชั่วไปในวงกว้างมากเช่นเดียวกันขอให้พวกเราจงแผ่แต่ความสุขความร่มเย็นแผ่ประโยชน์แผ่ความเกื้อกูลแผ่ความสุขที่แท้จริงไปสู่สังคมโลกตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แม่

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมสองทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคม